0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: หรือเป็นเพลงจากพี่แว่นใหญ่นะครับหัวหินนะฮะ
1: ตัวฉันเสียงของคลื่นยังคงแววดัง
0: ส่วนก่อนหน้านั้นค็อกเทลฟิชเชอริงกับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับจากฉันถึงเธอสองเพลงร็อกหน่อยเลือกมาต้อนรับเช้านี้ของเรานะฮะเช้าที่ค่อนข้างชุ่มฉ่ำนะครับสำหรับในพื้นที่ประเทศอย่างเราพื้นที่อื่นๆฝนตกกันหรือเปล่าอากาศเป็นยังไงบ้างบอกกันหน่อยนะฮะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับมาละแบงกลิดประจำการยานแม่เปิดไมค์ 7:30 นะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง 11:00 นะฮะครึ่งชั่วโมงแรกเราอยู่ด้วยกันทางออนไลน์ก่อนเนาะเว็บไซต์เว็บแคมนะครับ sunshinefm.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนะครับมาดูคนตื่นเช้าของเรากันหน่อยอรุณสวัสดิ์พี่เชอรี่นะครับมาตั้งแต่ 4:42 นาทีเลยนะฮะน้องรุ้งใบบุญตามมาติดๆนะฮะเป็น 7:00 เป๊ะเลยพี่ตุ๊กนะครับก็มาตอน 7:00 เช้า 5 นาทีนะครับพี่หนูปลานะครับ 7:30 นาทีใช่ไหมพี่หนูปลามาตอน 7:29 นะครับคุณเบียร์นะครับก็มาตอน 7:37 นะฮะพี่จั๊กนะครับมาตอน 7:04 นาทีนะฮะมาแต่เช้าคุณเป็ดสุเทพเป็ดก็มาแต่เช้าเหมือนกันวันนี้เป็ดมาตอน 7:00 เช้า18นาทีโดยประมาณนะครับคุณมามาทูเบลส์นะฮะที่ชื่ออะไรนะเราแนะนำตัวกันไปหรือยังเอ่ยเรียกไม่ถูกนะครับมาตอน 7:30 ต๊อปแป๊บมาตอน 7:32 คุณกุ้งแห้งสดสดร้อนร้อน 7:00 เช้า 38 นาทีแล้วก็คุณหมิวสสิธรบอกว่าฝนตกนะ ฝนตกละฝนตกรถติดมากนะครับมาตอน 7:00 เช้า 36 นาทีเห็นไหมล่ะแหลมฉบังก็ฝนตกนะฮะสัตหีบก็ฝนตกนะครับทางแพร่เด่นชัยนะฮะเมืองชลบุรีตกบ้างหรือเปล่าเอ่ยอากาศเป็นอย่างไรรายงานกันหน่อยนะฮะพี่จักก็ฟังทางพี่จักฟังทางไหนฮะฟังทางน่าจะเป็นแอปพลิเคชันเนาะนะครับผมเนี่ยแน่นอนแหละต้องเป็นแอปพลิเคชันแหละเช้านี้นะฮะอ่ะไปคุณผู้ฟังดูพยากรณ์อากาศนะฮะสำหรับวันนี้กันหน่อยในพื้นที่พัทยาราบครับวันอังคารที่22กันยายน2569ครับฝนฟ้าคะนอง 70% นะฮะวันนี้อุณหภูมิสูงสุด29องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาอากาศเย็นเย็นลงกว่าทุกวันครับนะฮะไม่ถึง30เลยเห็นไหมนี่คืออุณหภูมิเฉลี่ยนะนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับความเร็วลม13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6โมงเย็น16นาทีเริ่มมืดเร็วแล้วเพราะว่าใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้า9นาทีนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้นั่นเอง
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

งานจาก Baby Monster นะครับเพลงนี้ Dream นะครับ Request มาจากจักรนะครับตั้งแต่เช้าๆเลยนะฮะเมื่อชั่วโมงที่แล้วไม่ใช่ต้องบอกเมื่อเบรกที่แล้วก็จะมีถ้าเธอโอเคนะครับงานจากพี่ดา Endorphin Featuring กับ Tycoon แล้วก็มี Shawn Mendes Camila Cabello กับ Senorita ด้วยนะครับยกๆบทๆกันไปนะเช้านี้นะครับฝ่าสายฝนกันนะฮะใครที่กำลังเดินทางก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะคุณผู้ฟังนะฮะส่วนตอนนี้นะครับมาดูพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงกันว่าทั้งวันเนี่ยนะกี่โมงกี่ยามฝนจะตกอะไรยังไงรวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพัทยาเราเช้านี้ด้วยนะครับเช้านี้อยู่กับอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์แน่นอนสีเขียวครับฝนตกทั้งคืนขนาดนี้นะครับ39 USAQI จะเขียวแบบนี้ตลอดครึ่งวันเช้าเลยแต่ว่าช่วงบ่ายก็จะไปแตะสีเหลืองอ่อนๆหน่อยๆนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะฮะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ61 USAQI คุณผู้ฟังก็จะเป็นสีเหลืองกลางๆครับนั่นก็แปลว่าวันนี้กิจกรรมนอกบ้านนะครับถ้าไม่มีฝนก็ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติเลยอย่างช่วงเช้าแบบนี้นะฮะฝนหยุดไปแล้วก็อาจจะมีเมฆมากตลอดทั้งวันครับมีเมฆตลอดทั้งวันช่วงบ่ายนะฮะหลังทานมื้อเที่ยงประมาณบ่าย2โมงจะมีฝนอีกครั้งหนึ่งนะฮะประมาณ 70% คุณผู้ฟังเตรียมตัวเอาไว้กันด้วยเนาะนะฮะเผื่อว่าตอนบ่ายอาจจะต้องไปนู่นไปนี่อะไรก็แล้วแต่นะฮะพกอุปกรณ์กันฝนพกร่มนะฮะเช็คการจราจรนะครับนะฮะหลายคนอย่างเมื่อวานคุยกับดีเจฟิล์มดีเจบอกว่าคุณฟิล์มบอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าในพัทยาเราเนี่ยมีลิงก์นะครับมีแอปพลิเคชันเนี่ยให้เราเช็คสภาพการจราจรได้ด้วยในเขตพัทยาเพิ่งรู้นะฮะอันจริงๆก็มันมีลิงก์อยู่นะฮะทางในพื้นที่พัทยาเราก็สามารถเช็คได้จากกล้อง CCTV นะครับในพื้นที่พัทยาหมดเลยว่าถนนเส้นไหนมีน้ำท่วมไหมถนนเส้นไหนมีรถเยอะมีรถติดอะไรยังไงก็แล้วแต่เช็คได้นะครับซึ่งก็ลองเซิร์ชใน Google บอกว่า CCTV พัทยาอย่างเงี้ยมันจะมีลิงก์ให้เราเข้าไปเลือกเลยนะครับเป็นพื้นที่ไหนถนนสายไหนอะไรเงี้ยเผื่อว่าจะตรวจเช็คเส้นทางการใช้รถใช้ถนนกันได้นะครับช่วงบ่าย2ฝนตกประมาณ 70% นะคุณผู้ฟังแล้วก็จะตกอีกครั้งนึงนู่นเลยค่ำๆนะครับตั้งแต่ประมาณ 3:00 นนะถึงอยู่ที่ประมาณ 80-90% เลยทีเดียวนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพัทยาของเราเช้านี้นั่นเองนะครับส่งท้ายกันเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติสันชัยทอล์คอะเบาท์มีเรื่องเล่าแล้วก็มีท็อปิกมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่

0: Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ไม่ได้ก็ไม่เอานะฮะงานจากพิกซี่นะครับส่วนก่อนหน้านั้นนาฬิกาทรายแชมป์เก่า3สัปดาห์ซ้อนนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่10แล้วด้วยสัปดาห์นี้ตกจาก1นะครับมาอยู่ในอันดับที่2เรียบร้อยนะครับโบกี้ไลออนนะครับ1เพลงที่จองกันไว้ตั้งแต่ก่อนจะเปิดไมค์แล้วนะฮะจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งการตอบกลับแล้วก็ทักทายเช้านี้ด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่สัญชาติเรดิโอ Good Life Good Music นะฮะวันอังคารที่สุดแสนจะชุ่มฉ่ำในหลายๆพื้นที่ของเราเช้านี้ครับใครมาแล้วรายงานตัวกันหน่อยนะเจอกันทุกช่องทางแล้วนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออนแอร์ด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับแบงค์กฤษด้วยยาวๆถึง 11:00 นคุณผู้ฟังฮะทั้งออนแอร์นะครับ 104.75 สทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วก็ 95.25 ในเขตพื้นที่พัทยาของเรานะครับในระยะ40ตารางกิโลเมตรส่วนทางออนไลน์ก็เว็บไซต์เว็บแคมสัญชัย fm.com นะครับทางแอปพลิเคชันที่สัญชัยเรดิโอแล้วก็ทางช่อง TikTok ของเราสัญชัยเรดิโอไทยแลนด์ครับที่ TikTok นะที่ไลฟ์ TikTok จัดรายการสดๆตลอดทั้งวันทุกช่วงดีเจอย่างตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วด้วยเข้ามาอยู่ใน TikTok ด้วยกันก็ได้นะครับพูดคุยเม้ามอยบรรยากาศหลังใหม่เห็นดีเจเต้นดุ๊กดิ๊กไปใน TikTok ด้วยแบบนี้สนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางที่เราเอาไว้คุยกันนะส่งคะแนนส่งเพลงโปรดนะครับแล้วก็ส่งการรีเควสต์ด้วยนะฮะทาง LINE Official ที่อาศัยสัญชัยเรดิโอนะครับอะใครมาแล้วก็รายงานตัวกันหน่อยคุณฟังฮะเป็นไปเจอข้อความนะครับเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคุณฟังในเรื่องของการระมัดระวังอากาศในเช้านี้นะครับผมในช่วงนี้นะฮะช่วงหลายวันที่กำลังจะถึงนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับเตือนช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังก็ได้แก่ภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็บางพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับสำหรับภาคตะวันออกเองนะฮะ23ถึง27นี้นะฮะที่จะต้องเตรียมตัวรับมือนะครับก็ได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับตราดนะมีโอกาสเจอฝนตกหนักเลยโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง25กันยายนนะครับแล้วก็ขณะที่อ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นเนี่ยอาจจะสูงกว่า3เมตรได้นะฮะควรจะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วย เขามีหนังสือเตือนมาแล้วก็ต้องเตือนทุกคนนะฮะใครมาแล้วรายงานตัวกันหน่อยนะครับ LINE @sunshineradio พี่เชอรี่นะครับคุณเบียร์คุณเป็ดสุเทพมาม่า2 Bells นะครับคุณมาม่าแบงค์ทักแบงค์ถามว่าคุณมาม่าชื่ออะไรนะฮะไม่อ่านข้อความแล้วแหละโอ้ยคือเหมือนกับว่าส่งข้อความรีเควสต์ปุ๊บแล้วก็โยนมือถือทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมท็อปแท็บนะครับคุณสสิธรคุณหมิวเนาะนะฮะคุณเมเดย์พี่หนูปลานะครับพี่น้ำฝนคุณแบมนะครับพี่จั๊กนะฮะคุณฟ้าน้องรุ้งใบบุญวาสินีแนนคุณฟีฟ้านะครับพี่ตุ๊กเด่นชัยคุณแก้มนะครับ Good Times คุณดิวเนาะนะฮะพี่สุบีมายเลิฟคุณเจี๊ยบครับคุณเจนะฮะแม่ฝนครับต้นน้ำปรมินทร์ก็มารอตั้งแต่ 01:00 แล้วครับนะฮะจะมาทำไมตั้งแต่ 01:00 ไม่มีใครอยู่นะแล้วก็กุ้งแห้งด้วยนะครับโอเคนี่คือข้อความของคนตื่นเช้าของเราเช้านี้นะครับ TikTok อะไรก็แรงงานตัวก็ได้รีเควสต์เพลงช่องทางไหนก็นับเป็นคะแนนหมดนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องส่งมาหลายช่องทางก็ได้สำหรับหลายคนนะครับผมนะส่งช่องทางไหนก็นับคะแนนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะฮะไม่เล็ดรอดไม่หลุดรอดสายตาดีเจถามว่าหลุดบ้างไหมมีบ้างนะครับเพราะว่าอะไรจัดรายการคนเดียวหลุดหมายถึงว่าข้อความเนี่ยบางข้อความแม่งอ่านไม่ทันแล้วก็บางทีมันก็เป็นปุ่มสีเขียวถ้าใครมาอยู่หลังไมค์จะเห็นนะครับว่าโปรแกรมการจัดรายการเนี่ยมันจะแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยโปรแกรมการอ่านข้อความอะไรเงี้ยบางทีเราจัดรายการคนเดียวที่มันต้องแฮนเดิลทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับมันก็จะมีหลุดบ้างแต่แบงค์จะพยายามนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพยายามจะไม่เหลือข้อความนะครับนะฮะพยายามจะไม่ให้เหลือข้อความนะครับแต่ถ้ามันตกจริงๆขออภัยด้วยจริงๆนะฮะไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันแบบอะไรแต่เขาพยายามจะอ่านให้ทันทุกข้อความนะครับขออภัยด้วยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับไปดูเรื่องเล่าของเราในวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับนะซึ่งก็มีทุกวันแล้วฮะเรื่องเล่านะครับผมเตรียมมาทุกวันก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของคำถามเนาะสัญชัยท็อกเบ้าของเราเนาะกับท็อปปิกของเราเนาะวันนี้เป็นเรื่องของนี่เลยฮะการจัดอันดับโลกอีกแล้วคุณผู้ฟังนะฮะล่าสุดเลยนะครับผมนะฮะกรุงเทพเองเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองเวิร์คเคชั่นอันดับ1ของโลกฮะ เออมาฟังดูว่าเมืองเวิร์คเคชั่นคืออะไรครับนะหลายๆคนนะอยากจะให้ชีวิตเป็นแบบนี้เนาะนะฮะอาทิตย์หน้าไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะจะไปทำงานที่ไหนก็ได้ขอแค่งานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอยากให้เป็นแบบนี้นะครับคุณจะเลือกที่ทำงานที่บ้านที่เดิมหรือว่าจะเก็บกระเป๋าหยิบโน้ตบุ๊กแล้วก็เปลี่ยนที่ทำงานไปอยู่ในเมืองหรือว่าไปอยู่ทะเลสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยนะฮะเออหลายๆคนก็นะฮะคิดว่าเออขอไปทำงานนอกสถานที่ได้ไหมอะไรเงี้ยช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเราเริ่มได้ยินคำว่า workcation กันมากขึ้นฮะคำว่า work เนี่ยนะฮะ workcation เนี่ยก็มาจากคำว่า work กับ vacation นั่นเองนะครับ work ก็คือทำงานเนาะคำว่า vacation ก็คือการพักผ่อนหรือวันหยุดนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทำงานด้วยนั่นเองเนี่ยแต่ไม่ได้หมายถึงลาพักร้อนแล้วก็เจ้านายยังตามให้เราทำงานอยู่นะฮะอันนั้นเนี่ยไม่เรียกว่า workcation นะครับจะเรียกว่าไม่ได้พักมากกว่านะแต่อันนี้นะครับเป็นการ workcation จริงๆฮะซึ่งเขาบอกว่า workcation จริงๆก็คือในกรณีที่งานของเราเนี่ยสามารถทำงานได้จากระยะไกลครับเราก็แค่เปลี่ยนสถานที่ทำงานชั่วคราวครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเดิมที่ต้องนั่งอยู่บ้านหรือว่านั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็อาจจะย้ายไปทำงานในเมืองที่เราอยากจะไปเที่ยวนะครับไปทำงานเชียงใหม่ไปเที่ยวระยองไปหัวหินไปอะไรก็ได้ไปที่ไหนก็ได้นะฮะซึ่งนะฮะกลางวันก็อาจจะมีการเปิดคอมนะฮะประชุมส่งงานตอบอีเมลตามปกติครับพอเลิกงานปิดคอมปุ๊บเราก็อยู่ที่เที่ยวแล้วเรียบร้อยสบายสบายนะเดินลงจากห้องไปเดินเล่นนิมมานอะไรเงี้ยหรอป่ะฟิลแบบนั้นนะครับนะซึ่งนะปี2026นี้นะครับเขาก็มีการจัดอันดับเรื่องนี้ออกมาคุณผู้ฟังฮะ International Workplace Group หรือว่าIWG นะครับผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นระดับโลกนะครับก็ได้จัดทำ Work From Anywhere Index 2026นะครับเพื่อที่จะจัดอันดับเมืองต่างๆทั่วโลกว่าเมืองไหนเนี่ยเหมาะกับการทำงานควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวหรือว่า Workcation มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งนะฮะเขาก็จะมีการพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับไม่ได้ดูแค่ว่าเมืองไหนสวยหรือว่าน่าเที่ยวอย่างเดียวนะมีทั้งเรื่องของสภาพอากาศนะครับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะฮะเรื่องของที่พักการเดินทางอาหารวัฒนธรรมนะครับรวมถึงการเรื่องของความพร้อมของพื้นที่ในการทำงานแบบยืดหยุ่นด้วยนะฮะซึ่งปีนี้นะครับอันดับเนี่ยน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะกับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยของเราเองฮะมาดูกันว่าท็อป10เนี่ยท็อป10เนี่ยของปีนี้เนี่ยเมืองที่เวิร์คเป็นเวิร์คเคชั่นดีที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่10นะครับได้แก่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับอันดับที่9กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสนะครับอันดับที่8เมเดยินประเทศโคลอมเบียนะครับผมมีอันดับ7ครับเนเปิลส์นะฮะประเทศอิตาลีนะครับอันดับที่6บูดาเปสต์ประเทศฮังการีเนาะโอ้น่าไปหรือเปล่านะฮะอันดับที่5แวนคูเวอร์นะครับประเทศแคนาดาอันดับที่4นะฮะปอร์โตนะครับประเทศโปรตุเกสเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันดับที่3ครับบาร์เซโลนาประเทศสเปนอันดับที่2โตเกียวประเทศญี่ปุ่นและอันดับที่1ของโลกประจำปี2026นะครับกรุงเทพมหานครประเทศไทยนั่นเองเออนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาเป็นอันดับ1เป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วยนะครับโดยมีการแซงแชมป์ของปีที่แล้วอย่างโตเกียวเนี่ยขึ้นมาอยู่บนสุดของตารางเลยนะฮะส่วนแชมป์ในปีก่อนๆ นะครับของดัชนีนี้เนี่ยก็จะมีทั้งบาร์เซโลนานะครับบูดาเปสต์แล้วก็โตเกียวนะครับแปลว่ากรุงเทพของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปแข่งกับเมืองธรรมดานะฮะแต่กำลังถูกเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ระดับโลกทั้งระบบขนส่งนะฮะเทคโนโลยีการท่องเที่ยวแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างพร้อมมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วอะไรทำให้กรุงเทพเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้เออนะทางหน่วยงานของ IWG นะครับก็มองว่ากรุงเทพเนี่ยมีจุดแข็งจากการรวมหลายอย่างเข้าด้วยกันครับทั้งความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตนะครับการเชื่อมต่อที่สะดวกนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาด้วยนะครับลองมองในมุมของคนต่างชาติดูนะฮะถ้าเขามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะสามารถหาที่นั่งทำงานหรือว่าco-working space ได้แบบสบายๆเลยมีทั้งระบบอินเทอร์เน็ตมีระบบขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็มีที่พักให้เลือกหลายระดับด้วยเออและพอเลิกงานอยากกินข้าวนะฮะก็มีตั้งแต่อะไรสตรีทฟู้ดนะครับไปจนถึงร้านอาหารระดับโลกอยากช้อปปิ้งก็มีอยากจะเที่ยววัดนะฮะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก็ได้หรืออยากจะออกไปใช้ชีวิตกลางคืนวู้วู้วู้นะฮะก็มีให้เลือกกันเต็มไปหมดหลายโซนหลายจุดด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับคนที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้กรุงเทพเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เมืองที่บินมาเที่ยวแล้วก็กลับอย่างเดียวรู้ฟังฮะเนาะรถเนาะนะฮะแต่ว่ามันเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะย้ายมาใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานอยู่แบบชั่วคราวได้ด้วยเขาเรียกว่าสามารถ workcation เนาะมาทำงานพร้อมกับมาเที่ยวได้ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งนะฮะ workation เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสเล็กๆแล้วนะครับซึ่งหน่วยงานของ IWG นะครับก็ยังให้คอนซัสไวนะครับตำรวจพนักงานออฟฟิศที่ทำงานแบบไฮบริดจำนวน 2,000 คนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคม2026เนี่ยพบว่านะครับ 51% บอกว่าที่ทำงานของตัวเองเนี่ยมีนโยบาย work from anywhere แล้วนะครับซึ่งนะฮะเกือบครึ่งนึงหรือว่า 48% เนี่ยบอกว่าในปีนี้เนี่ยมีแผนที่จะต่อวันหยุดหรือว่าทริปสั้นๆของตัวเองให้นานขึ้นด้วยการทำงานจากระยะไกลควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือว่าในกลุ่มคนที่เคยทำงานแบบ work from anywhere เนี่ยนะฮะ 90% บอกว่ามันทำให้นะมันช่วยให้นะ work life balance ดีขึ้นชีวิตรู้สึกมีสมดุลเนาะทำงานจากที่ไหนก็ได้ชีวิตมีสมดุลคือมีเวลาจัดการตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติสิ่งที่ตัวเองชอบได้อยู่ในที่ที่ตัวเองชอบเหมือนกับว่าเที่ยวไปในตัวมันดีมากนะฮะทำให้ชีวิตมันบาลานซ์นะแล้วก็ 80% บอกว่าช่วยเพิ่มนะฮะ productivity หรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดเรื่องของการไปทำงานของคนบางกลุ่มนะตอนนี้นะในยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณผู้ฟังนะไลฟ์สไตล์การทำงานนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบ้านก็คือบ้านเนาะออฟฟิศก็คือที่ทำงานส่วนที่เที่ยวก็คืออะไรเราก็ต้องรอวันลาพักร้อนต่างๆใดๆก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับวันนี้นะฮะสำหรับอาชีพบางอาชีพนะครับเส้นทางแบ่งเส้นแบ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มไม่ค่อยชัดละเริ่มจะแบบไม่เหมือนเดิมละนะครับเราอาจจะตื่นมาทำงานนะประชุมตอนบ่ายส่งงานให้เสร็จได้แล้วก็18:00 น. 17:00 น. ปิดโน้ตบุ๊กนะแล้วก็ออกไปกินของอร่อยได้เลยหรือว่าไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตในเมืองของเราได้เลยแน่นอนฮะ คำว่า workation เนี่ยไม่ได้เหมาะกับทุกอาชีพหรอกนะครับนะแต่จำนวนมากเนี่ยหลายอาชีพเนี่ยก็ยังคงต้องอยู่หน้างานอยู่กับลูกค้าอยู่กับในร้านนะฮะโรงงานโรงพยาบาลอะไรต่างๆหรือว่าหลายอาชีพก็ยังคงต้องอยู่ที่ทำงานจริงได้เนี่ยแต่สำหรับนะฮะคนที่มีงานที่สามารถจะทำจากระยะไกลได้เนี่ยแนวคิดนี้กำลังให้คำว่าสถานที่ทำงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องหมายถึงออฟฟิศเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปอีกแล้วและหนึ่งในนั้นที่ดีที่สุดในโลกก็คือที่ไหนฮะกรุงเทพมหานครที่ประเทศไทยเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างานของเราสามารถทำจากที่ไหนก็ได้นะครับบางสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนนะฮะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นงานก็ได้แต่อาจจะเป็นแค่วิวที่เราเห็นตอนเงยหน้าขึ้นมาจากจออุ้ยทะเลภูเขาอะไรก็ว่ากันไปเลิศเนาะนะครับผมนะก็เลยบอกว่านี่แหละนะฮะเป็นเมืองที่นะครับเป็นเวิร์คเคชั่นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก็คือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นซันชายทอคเบาครับกับท็อปปิกของเราเช้านี้ถามว่าถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้หนึ่งอย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรเอาย้ำนะถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรสัญชัยทักกระเป๋าเช้านี้ส่งมาที่ LINE @sanchayradio นะครับ
1: สัญชัยทักกระเป๋า

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ย่งเป็นมาช่าไม่ทันก็จะขออนุญาตเป็นนัดมีเลียก็ได้ผมสั้นเก๋ๆสมัยนั้นหุ่นดีด้วย ความรักทั้งเจ็ดเลยครับในเวอร์ชันของMake It Right The Series รักออกเดินครับนะแล้วก็มีขออนุญาตรักลิตาฟิชเชอริงกับพี่เรฟเฟอร์พีซด้วยนี่ฮะอันดับนี้อันดับที่18 New Entry ในสัปดาห์ล่าสุดของเราด้วยนี่ฮะสองเพลงโยกๆกันไปฮะเผื่อว่าเช้าวันอังคารนะจะได้รู้สึกกระปรี้กระเปร่านะฮะโยกๆแล้วก็ตื่นๆขึ้นมากันบ้างนะฮะส่วนเบรกที่แล้วก็จะมีลิซ่ากับสวัสดีค่ะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีคนจองตั้งแต่ต้นชั่วโมงเหมือนกันนะฮะส่งรีเควสต์ได้นะครับ Line @sunshine radio หรือว่าTikTok channel ของเรานะฮะที่ช่องสันชัย Radio Thailand นะครับโลโก้สีส้มๆไลฟ์กันตลอดทั้งวันทุกช่วงดีเจด้วยแล้วก็สันชัยจอกระเบาเช้านี้ครับเราคุยกันถึงเรื่องของการจัดอันดับประเทศที่เหมาะกับการ workation ดีที่สุดในโลกนะฮะประเทศไทยกรุงเทพมหานครคืออันดับหนึ่งของโลกในปี2026นั่นเองเพิ่งจะมีการประกาศออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้นี่เองนะฮะเราก็เลยมีคำถามนะเป็นสันชัยจอกระเบาท็อปิกเช้านี้ครับถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรด้วยครับมาดูข้อความแรกนะครับเมื่อวานอ่านของคุณเบนจี้ไม่ทันขออภัยด้วยนะฮะวันนี้อ่านเป็นข้อความแรกเลยบอกว่าเลือกเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนโควิดเนี่ยได้ work from home ชอบมากค่ะอยู่บ้านเนี่ยนั่งทำงานคนเดียวมีสมาธิมากกว่าอยู่ออฟฟิศอีกเนี่ยเสียงพูดกันตลอดเลยนะฮะต้องใส่หูฟังเพลงไปเพื่อตัดเสียงรบกวนค่ะชอบทำงานจากที่ไหนก็ได้อ่ะเลือกเป็นแบบนี้ขอบคุณเบนจี้ด้วยนะครับอ่ะไปต่อมีคนตอบมาหลายข้อความครับทีฟ้าบอกว่าเดี๋ยวนะข้อความมูลขอเลือกเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าสถานที่ไม่ได้มีผลกับประสิทธิภาพของการทำงานเท่ากับสภาพแวดล้อมค่ะบางวันเนี่ยเราอาจจะทำงานได้ดีที่บ้านบางวันก็เปลี่ยนบรรยากาศไปคาเฟ่หรือว่าไปco-working space นะครับก็ช่วยให้มีไอเดียใหม่ๆได้เหมือนกันขอแค่งานเสร็จตามเป้าหมายแล้วก็รับผิดชอบเวลาได้ดีแบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้คนทำงานมีความสุขแล้วก็บาลานซ์ชีวิตได้ดีมากขึ้นเลยค่ะทีฟ้าเลือกเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับไปที่พี่ตั้มดีกว่าพี่ตั้มมนตรีนี่คือผู้ชายทำงานของเราเหมือนกันนะฮะพี่ตั้มบอกว่าเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ครับเพราะถ้าเลือกทำงานตอนไหนก็ได้เนี่ยเวลาเรากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่องครับอื้อเข้าใจได้เลือกเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้อีกคนหนึ่งนะครับพี่ตั้มนะไปกันที่คุณเจี๊ยบสวัสดีครับข้อความหมุนติ้วๆเลยคุณผู้ฟังฮะ8โมงเช้ากับ44นาทีเราอาจจะต้องเปิดหน้าต่างข้อความขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะอ่านข้อความให้ได้นะครับผมนะเรื่องจากว่าพอข้อความแบบพุ่งเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะฮะมาละคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบทำงานอยู่เหรอฮะหรือยังไงเอ่ยนะฮะคือเวลามีคุณผู้ฟังทักเข้ามาส่งคะแนนขอเพลงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เวลาพิมพ์เข้ามารวมๆนะฮะแบงก์ก็จะย้อนขึ้นไปดูข้างบนว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความมาใหม่ทุกวันหรือว่าเป็นการก๊อปข้อความเดิมของตัวเองส่งมาทุกวันอะไรเงี้ยเวลาเรียกแบบพี่ดีเจนู่นนี่แบงค์จะพยายามแนะนำตัวเองว่าชื่อแบงค์นะครับนะฮะเผื่อว่าหลายๆคนจะได้จำได้ว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นดีเจแบงค์นะจะได้แบบทักถูกอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะคุณเจี๊ยบแบงค์รอข้อความนะครับแบงค์รอข้อความไม่เป็นไรย้ำท็อปิกกันหน่อยสันชัยท็อกเบาเช้านี้ครับถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรนะครับ
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
3: มาคุณผู้ฟังเรามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันนะฮะอ่านข้อความกันดีกว่านะครับมาแล้วก็ท็อปิกเช้านี้ครับถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้1อย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรนะครับมาดูข้อความส่งท้ายเบรกนี้กันชั่วโมงหน้าเราจะได้กลับมากันต่อคุณเบียร์บอกว่าเลือกเป็นทำงานในเวลากลางวันปกติแล้วก็ทำที่บ้านเพราะงานจะต้องประสานงานหลายฝ่ายต้องทำเวลาที่ตรงกับทุกคนแล้วก็การออกไปทำนอกบ้านเนี่ยไม่มีสมาธิไหนจะความลับอีกค่ะนะฮะก็สรุปเลือกอะไรเลือกทำงานที่ไหนก็ได้แหละฮะเอาเป็นทำงานที่ไหนก็ได้เนาะนะอันนี้คุณเบียร์เลือกหรือยังฮะมีให้เลือก2ข้อเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยเอาใหม่ติดรอไว้ก่อนคุณเบียร์ไปกันที่ใครฮะเบบี้บิวสวัสดีครับบอกว่าเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าทำงานตอนไหนก็ได้เนี่ยกลัวจะกลายเป็นเดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทำค่ะแต่ถ้าทำที่ไหนก็ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยงานยังเวลาเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศได้จะทำที่บ้านคาเฟ่หรือว่าไปนั่งริมทะเลก็ยังได้ฟีลเหมือนได้เที่ยวแต่จริงๆยังทำงานอยู่นะครับเอาเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้เนาะเลือกเลือกนะครับเลือกเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดสถานที่นะฮะขอบคุณเบบี้บิวด้วยนะครับอีกสักข้อความคุณหมิวสสิธรฮะเลือกเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าบรรยากาศการทำงานที่ดีเนี่ยจะทำให้งานออกมาดีแล้วก็เสร็จเร็วสมองลดแล่นเพราะว่าบรรยากาศกันที่ทำงานเนี่ยไม่จำเจไม่ต้องมานั่งกดดันว่าหัวหน้าเนี่ยจะมาแอบมองแอบกดดันตอนไหนค่ะเมื่อก่อนเนี่ยโต๊ะทำงานของแบงค์เนี่ยด้านหลังโต๊ะทำงานหลังที่นั่งของแบงค์เนี่ยจะเป็นทางเดินนะฮะทุกคนเดินผ่านจะเห็นจอของเราหมดเลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะก็จะทำอะไรได้ไม่มากนะครับเราก็จะกดดันหน่อยๆนะฮะบางที เข้าใจได้อาการแบบนี้ขอบคุณคุณหมิวด้วยนะครับไปกันที่ครูแบมนะฮะครูแบมบอกว่าเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะแต่เราเป็นครูนะเราเป็นครูนะยังไงดีนะเพราะรู้สึกว่าสะดวกกว่าสามารถเลือกสถานที่ทำงานให้เหมาะกับตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่บ้านคาเฟ่หรือว่าที่ไหนก็ตามแต่เรื่องเวลาเนี่ยอยากให้เป็นเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจนมากกว่าเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบวางแผนว่าเวลาไหนต้องทำอะไรถ้าอะไรอยู่นอกเหนือแพลนหรือว่าเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคค่ะนะนี่แหละมนุษย์ OCD แหละใช่ไหมล่ะแบมเราคือมนุษย์ OCD เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบความรูทีนนะกี่โมงทำอะไรทำอะไรใช่ไหมต้องวางแผนเวลาสถานที่จะเป็นที่ไหนก็ได้ถูกไหมเข้าใจได้นะครับขอบคุณข้อความจากครูแบมด้วยมีอีกไหมฮะไปดูข้อความกันหน่อยแบมบอกหัวเราะมาเลยนะฮะแสดงว่าต้องยอมรับว่าเราเป็น OCD นะครับผมนะฮะโอ้ข้อความเยอะอยู่นะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านกันแล้วกันคุณผู้ฟังค่อนข้างเยอะอยู่กันน้องนุ้ยอ่านน้องนุ้ยก่อนน้องนุ้ยบอกว่านะขอตอบเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะหากเราได้ทำงานในสถานที่ที่เราชอบเนี่ยจิตใจเราก็จะเย็นโล่งโปร่งสบาย จะมาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็งานก็จะราบรื่นได้งานที่มีคุณภาพค่ะนะครับผมของน้องนุ้ยนะไปกันที่พี่สุบีไมล์เลิฟขอบคุณไม่มีวันงานจากเจมินายและพี่สุแบงค์รอคำตอบจากพี่สุอยู่นะครับคุณนุ๊กบอกว่าขอเลือกเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะรู้สึกว่าการทำงานเนี่ยควรเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนเราจะได้แบ่งเวลาถูกว่าจะทำอะไรตอนไหนไม่ต้องมาคอยกังวลถ้าทำตอนไหนก็ได้เนี่ยอาจจะต้องทำตลอดเวลาค่ะแต่ถ้าทำที่ไหนก็ได้เนี่ยเราจะสามารถจัดการบริหารชีวิตได้ง่ายกว่าค่ะ ข้าใจได้บางคนอย่างที่คุณหมิวบอกว่าทำตอนไหนก็ได้ก็คือเดี๋ยวจะไม่ได้ทำนะคะเป็นลักษณะจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ไปนะครับวาซินีแนนสักหน่อยนะครับวาซินีแนนบอกว่าขอเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะเอ๊ะยังไม่มีใครเลือกแตกต่างเลยนะครับเพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางได้เลือกสภาพแวดล้อมที่ทำให้ตัวเองเนี่ยโฟกัสแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดได้ค่ะแถมยังช่วยบาลานซ์ชีวิตกับงานได้มากขึ้นด้วยโน้เอาเป็นที่ไหนก็ได้แบบนี้นะครับปิดท้ายนะครับที่คุณเจก็แล้วกันนะฮะชื่อเจใช่ไหมคุณเจบอกว่าเลือกทำงานตอนไหนก็ได้ค่ะเพราะได้จัดสรรเวลาให้ชีวิตตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นทำงานในช่วงที่มีสมาธิแล้วก็มีเวลาทำไปทำสิ่งที่สำคัญกับตัวเองด้วยก็น่าจะนะครับผมทำงานได้เต็มที่และก็มี work life balance มากขึ้นนี่อันนี้คือตอบแตกต่างแล้วนะเอาเป็นทำงานตอนไหนก็ได้ค่ะที่ฉันสะดวกอะค่ะเนาะจะได้จัดสรรเวลาเป็นชีวิตของตัวเองไงบางทีเราช่วงเช้าเรายุ่งๆเราอยากไปนู่นไปนี่เราก็ไปทำสิ่งนี้ก่อนแล้วค่อยมาทำงานแต่ว่างานต้องเสร็จนะดีๆงานต้องเสร็จตามเวลาเนาะนะครับผมขอบคุณทุกข้อความในชั่วโมงนี้ด้วยในชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านกันต่อนะครับถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรสัญชัยทักษะของเราเช้านี้นะครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089 698 2964

0: เลิกงาน 2:00 พรุ่งนี้อาจจะเข้าสายหน่อยเพราะว่าทำไปแล้วเมื่อวานนึกออกไหมมันมีการชดเชยไงอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะฮะวันนี้ขอเข้าสายเข้าสายก็ต้องเลิกดึกนึกออกปะก็จะเป็นแบบนั้นเข้าใจได้ของพี่เอนะครับขอบคุณข้อความจากพี่เอที่เป็นซีเนียร์ด้วย พี่ตุ๊กล่ะครับพี่ตุ๊กบอกว่านี่ทำตอนไหนก็ได้ค่ะสะดวกตอนไหนก็ทำเลยค่ะจะได้จบๆเนาะภารกิจเสร็จจะได้พักผ่อนทำตอนไหนก็ได้นะครับพูดเป็นงานบ้านเลยนะตอนไหนก็ได้ขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อนะครับท็อปิกของเราเช้านี้ถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรนะครับ
1: Good life good music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วน

0: วันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: Sunshine Radio. Good life, good music.
4: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: 5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับ Sunshine Top of the Week วันนี้วันอังคารก็ยังคงส่งคะแนนได้ทุกช่วงดีเจเหมือนเดิมแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะบ่าย2ถึง6โมงเย็นนะครับเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าผลประกอบการตลอดทั้งสัปดาห์ของคุณเพลงโปรดจะไปถึงอันดับไหนกันบ้างนะฮะส่วนตอนนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาชวนคุณมาทำความดีกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตนะขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตนะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะครับ1ถุงเลือดของคุณเนี่ยอาจจะเป็นความหวังแล้วก็โอกาสในการมีชีวิตต่อของใครอีกหลายคนเลยเดียวศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาครับร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีและ Sunshine Radio นะครับขอเชิญคุณผู้ฟังร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตนั่นเอง24กันยายนนี้นะครับ11โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยไปเจอกันนะฮะชั้น4ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับซึ่งงานนี้เนี่ยฝั่งของ Sunshine Radio รัพรดานะครับคุณรพัฒน์นะแล้วก็แบงค์เองนะครับจะไปรอเจอทุกคนที่นู่นจะไปรอนะครับผมเอาเข็มเนี่ยนะฮะยืนรอเลยว่าใครมาจะเอาเข็มนะฮะดูดออกมานะฮะรอเล่นไปช่วยถ่ายรูปไปถ่ายรูปให้ไปทำคอนเทนต์ให้แล้วก็ไปพูดคุยหน้างานเจ้าแจ๊ะอยู่หน้างานไปต้อนรับทุกคนนะครับไปเจอกันนะหน้างานนะครับ24กันยายนนี้ซึ่งตรงกับวันอะไรวันพฤหัสบดีจ้ะ11โมงจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับชั้น4ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับเพราะการให้เลือดเพียง1ครั้งสามารถจะช่วยเหลือนะผู้ป่วยนะครับได้มากกว่า1ชีวิตเลยนะแล้วคุณก็จะยังไงสุขภาพก็จะดีขึ้นจากการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ด้วยเนาะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังแห่งการให้แก่สังคมด้วยนะครับแล้วก็ชวนคุณมาร่วมกันเติมเต็มคลังโลหิตแล้วก็ส่งต่อความรักผ่านการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนะครับเจอกันกับโลหิตคืนชีวิตนั่นเองส่วนวันนี้นะฮะเพลงจากชาร์ตของเราเลือกเป็นเพลงนี้ Like Good Music
2: Number 3

0: ในที่สุดก็อยู่ในท็อป3แล้วนะฮะอันดับที่3ของเราในสัปดาห์นี้นะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะคาตาคาฟิจิริงกับโบกี้ไลออนงั้นจากนุนิวชวรินแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเรามาทั้งหมด5สัปดาห์แล้วด้วย1เพลงนะครับที่เบรกนี้เบงเลือกมาจากชาร์ตนะฮะหยิบมาฝากกันเช้านี้ครับ
1: Good Life Good Music

0: Sweat.
1: Sunshine Radio. Good life, good music.
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
3: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

ออกน้ำหอมมากลิ่นที่1 2 3ขายดีมากมายนะฮะล่าสุดมีกลิ่นที่4 5 6แล้วเรียบร้อยนะครับแบมแบมของเรานะฮะไปทดสอบนะฮะทดลองนะฮะกลิ่นที่คุณชื่นชอบก็ได้แล้วนะครับตามร้านค้านะครับจำหน่ายน้ำหอมชั้นนำทั่วไปนะฮะน้ำหอมของแบมแบมนะฮะล่าสุดเนี่ยแบงค์ไปทำกันบ้านมาเนี่ยแล้วก็พบว่ากลิ่นหนึ่งมันใช้เรามากเลยแต่กลิ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็เลิศนะฮะเรียกว่าทั้ง6กลิ่นนี่คือหอมสุดๆเลยเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยว TikTok นึกว่าใช้ให้เราปักตะกร้าขายของนะฮะกลิ่นไลน์นะครับกันจากแบมแบมนะฮะฟีเจอริงกับอิงวรันธรด้วยนี่ฮะส่วนก่อนหน้านั้นเพลงใหม่เป๊กผลิตโชคนะครับ I have got you แล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรานะครับเป็นอันดับที่8นะฮะขยับขึ้นจากอันดับที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะฮะกลับมาสเตจูนกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายของเราสัญชัยทอกระเป๋าเช้านี้ครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของเมืองที่เหมาะกับการเป็นเวิร์คเคชั่นนะฮะหรือว่าทำงานนอกสถานที่ที่เหมาะที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือกรุงเทพมหานครเป็นอันดับ1นะในปี2026นั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้อีก1อย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรนะครับเลือกกันมาแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านข้อความกันคุณผู้ฟังฮะไปกันที่สุภาลัยเซนส์กันก่อนนะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะที่ออกแบบให้ทุกวันนะครับสนุกได้ในทุกเซนนั่นเองคอนโดใหม่จากสุภาลัยนะครับราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นนะครับห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรนะครับอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ครับถึงเวลาอันล็อกนะฮะสอบถามเพิ่มเติมนะครับหมายเลข1720หรือที่ www.supalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับมาดูข้อความกันสวัสดีพี่โก้ไทยฟู้ดนะครับพี่โก้บอกว่าเลือก anytime anywhere จากที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าหากเราหยุดหรือว่าระหว่างเที่ยวเนี่ยการติดต่อสื่อสารไม่ได้หยุดตามเราผลประกอบการสามารถเดินต่อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างงานได้สร้างเงินได้ประเภท make money ทุกที่ทุกเวลาตามนี้เลยนะฮะก็คือเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้นั่นเองขอบคุณพี่โก้ด้วยนะครับวันนี้ขอให้ enjoy นะไปต่อครับพี่อานะฮะพี่อานี่ไม่ต้องรอให้ส่งท็อปิกให้เลยตอบมาเองตลอดนะฮะพี่อาบอกว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้สิคะจะไปนอนโง่ๆริมทะเลก็ได้จะใส่เสื้อบอลเกงบอลทำในผ้าห่มแบบน้ำไม่อาบนะฟันยังไม่แปรงก็ได้ชิลจะตาย ไม่เปลืองเสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องรีดผ้าไม่ต้องแต่งหน้าดีเลิศประเสริฐสีก็คือทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะแบบนี้เลยนะครับเข้าใจได้เรามันขี้เกียจอาบน้ำแปรงฟันแหละหลักๆแล้วเนี่ยก็เลยไม่อยากออกไปไหน ใช่ไหมฮะขอบคุณพี่อ่านะครับไปกันต่อที่คุณออยนะฮะคุณออยบอกว่าขอเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องผูกชีวิตไว้กับสถานที่เดิมๆขอแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเนี่ยก็สามารถทำงานได้ทั้งที่บ้านคาเฟ่หรือว่าระหว่างเดินทางแถมยังได้เปลี่ยนบรรยากาศทำให้มีไอเดียใหม่ๆด้วยค่ะเห็นไหมล่ะนะฮะนอกบ้านเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับคุณเอ็มบอกว่าขอเลือก10นะทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะอยากมีเวลาได้ใช้ชีวิตบ้างค่ะทุกวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตแต่ทำแต่งานเฝ้าแต่ร้านค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติบ้างชาร์จพลังชาร์จพลังไปได้ทำงานได้เงินไปพร้อมๆกันด้วยค่ะนอกทำงานข้างนอกเนาะนะครับเข้าใจได้นะครับผมไปต่อที่พี่หมูก็แล้วกันนะครับพี่หมูนี่แม่น้องแบมนะฮะขอเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ดีกว่าครับ ช่วงนี้เนี่ยการทำงานบางอย่างเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปทำที่บริษัทก็ได้นะโดยเฉพาะงานเอกสารหรือว่าลงประวัติอะไรต่างๆข้อมูลลูกค้านะครับส่งให้ทางเมลก็ได้ครับแถมสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลหรือว่าตื่นเช้าแถมเสียค่ารถอีกด้วยสัปดาห์หนึ่งเข้าบริษัทสัก1วันก็พอนะฮะคงจะไม่ต้องเจอเจ้านายทุกวันหรือว่าใครก็ได้ใครที่ไม่อยากร่วมงานอีกด้วย ขอนั่งทำแบบสบายใจทำไปฟังเพลงไปแบบไม่ต้องเสียบหูฟังถนอมหูอีกด้วยค่ะเนาะอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรแบบนี้ไม่ต้องไปเจอคนที่เราไม่อยากเจอด้วยนะขอบคุณพี่หมูด้วยนะครับไปคุณเบียร์นะครับคุณเบียร์อ่านใหม่นะคุณเบียร์ก็คือเลือกทำที่ไหนก็ได้ค่ะแต่เลือกทำที่บ้านทำที่ไหนก็ได้แต่ดิฉันขอที่บ้านค่ะนะเพราะอะไรฮะทำงานในเวลากลางวันปกติแล้วก็ทำที่บ้านเพราะว่างานเนี่ยต้องประสานงานหลายฝ่ายต้องทำเวลาที่ตรงกับทุกคนแล้วก็การออกไปไหนทำนอกบ้านเนี่ยไม่มีสมาธิไหนจะความลับบริษัทอีกนะเอาเป็นอย่างนี้ทำที่ไหนก็ได้แต่ว่าเลือกทำที่บ้านไม่อยากออกไปข้างนอกนึกออกป่ะ

ทำที่บ้านนะฮะแต่ว่าตรงกับเวลากับคนปกตินั่นแหละอะไรประมาณนี้ขอบคุณคุณเบียร์นะครับไปนะฮะไปต่อไปต่อคุณกุ้งแห้งเลือกเป็นทำงานเวลาไหนก็ได้ค่ะเอาเป็นตอนไหนก็ได้นึกออกปะทำงานตอนไหนก็ได้ค่ะเป็นคนชอบทำงานเงียบๆคนเดียวกลางวันคนอื่นทำงานกันไปอยากได้อะไรก็โน้ตไว้กลางคืนเนี่ยเรามานั่งเคลียร์ทำไว้ให้หมดนะฮะที่ไม่เลือกทำงานที่ไหนก็ได้ก็ได้เนี่ยเพราะว่าบางทีอ่ะเอกสารเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมยิ่งถ้าสัญญาณเน็ตไม่ดีเนี่ยจบเลยนะฮะก็ทำต่อไม่ได้เนาะเอาเลยเอาเป็นแบบทำตอนไหนก็ได้เอาที่เราเนี่ยพร้อมเนาะนะครับเข้าใจได้เนี่ยขอบคุณนะครับเห็นไหมแต่ละคนก็มีคำตอบไม่เหมือนกันหรือว่าคำตอบเหมือนกันอาจจะแบบมีเหตุผลไม่เหมือนกันได้หมดนะเราอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงท่านเองนะครับมาดูของคุณเหมียวบอกว่าขอเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการทำงานบางทีก็อยากจะทำคนเดียวแบบชิลๆมันทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยดีมากบางทีก็เบื่อสถานที่เดิมๆสถานการณ์เดิมๆวนๆซ้ำๆแบบเราอยู่ใกล้แผนกที่ต้องใช้อารมณ์คุยกันบางวันเนี่ยแทบอยากจะยกคอมไปทำงานที่บ้านนะฮะอยากจะเปลี่ยนงานเลยค่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นนะวันนี้แค่ถามเฉยๆวันนี้แค่ถามเฉยๆไม่ได้เอาอารมณ์ไปใส่กับที่ทำงานนะคุณระวังนะ ไม่ใช่บอกตอบท็อปิกแล้วอินนะครับผมอินนะฮะใจเย็นนะครับคุณหนึ่งบอกว่าขอเลือกขอน่าจะตอบว่าทำงานตอนไหนก็ได้อะนึกออกไหมนะก็เลยขอเลือกทำงานเวลากลางวันเวลาสักประมาณ9โมงถึงบ่าย3นะฮะทำงานจากริมทะเลที่ใดที่หนึ่งลมโชยเย็นๆทำงานไปได้ยินเสียงเพลงคลื่นไปนะฮะได้ยินเสียงคลื่นไปคงฟินนะดูสรุปก็คือน่าจะเหมือนกับทำงานจากที่ไหนก็ได้อย่างงี้มากกว่าเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่ขอเข้างาน9โมงนึกออกปะทำงานจากที่ไหนก็ได้แต่ว่าขอเข้างาน9โมงใช่ไหมคุณหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมโอเคเราให้ผ่านนะครับคุณดิวแล้วฮะคุณดิวนี่บอกว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้ครับนะเพราะเราสามารถจัดการเวลาได้มากขึ้นสามารถไปไหนมาไหนได้ manage เวลาจัดการตัวเองได้ดีนะดิวเลือกแบบนี้นะที่ไหนก็ได้ซักผ้าจากที่ไหนไม่ได้นะดิวเนาะแต่ครับต้องซักที่บ้านนะครับพี่จักเลือกเป็นนะทุกวันนี้ก็ทำงานจากที่ไหนก็ได้ละพี่จักเลือกว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้ครับนะครับนะเพราะน่าจะสะดวกกว่าบริษัทจะได้ให้สิทธิขนาดนั้นถ้าบริษัทจะให้สิทธิขนาดนั้นเนี่ยคงจะดีไม่น้อยครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีภาระหน้าที่หลายอย่างก็จะง่ายมากในการบริหารเวลาเดินทางแค่เปิดโน้ตบุ๊กเนี่ยก็สามารถทำงานได้ทุกที่แต่ความจริงงานของผมก็ไม่สามารถทำขนาดนั้นได้ครับถึงแม้กระทั่งวันนี้เราจะทำงานหลายที่ก็ตามนะครับพี่จักนะอ่ะโอเควันนี้ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับพี่เชอรี่นะบอกว่าหมดเวลาหรือยังคุณผู้ฟังโอ้เราอ่านข้อความเยอะเหมือนกันเนาะเอ้าหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันต่อดีกว่านะครับถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้1อย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไร

0: Hi Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

ช่วยให้เราได้ลุกขึ้นมาโยกๆบทๆกันหน่อยทั้ง2เพลงเลยนะฮะในเวอร์ชั่นไม่ใช่สิในยูนิตของ Dice Red นะฮะ Dice นะล็อกเป้าครับกำลังเป็นไวรัลอยู่ใน TikTok เลยนะฮะมีคนออกมาเต้นคัฟเวอร์กันเยอะเนาะเพลงนี้นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้น Body to Body นะครับมาจาก BTS ขอบคุณข้อความที่ส่งการตอบกลับด้วยนะครับตอนนี้ 10:00 น. 16 นาทีสัญชัยทอคบ้าของเราเช้านี้ครับถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้อีก1อย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรนะครับเรามาเคลียร์ข้อความกันอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะเคลียร์ข้อความนะคุณผู้ฟังฮะย้ำกันหน่อยสำหรับ The Palace Concert ระเบิดความมันนะครับวันที่25นี้แล้วนะฮะรวมพลศิลปินระดับท็อปของยุค80นะครับณโรงแรมแคนทอรี่บางปะกงนั่นเองนะฮะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มนะครับโรงแรมแคนทอรี่บางปะกงนะขอเชิญชวนมิตรรักแฟนเพลงสายเรโทรยุค80นะครับไปฟินกับเหล่าศิลปินระดับท็อปเลยนะกับ Exclusive Concert The Palace Legend of Retro นะครับกรี๊ดสลบกับบทเพลงหวานปนซึ้งนะแดนซ์กระจายกับเพลงสุดฮิตยุคถูกใจวัยโจนะฮะถูกใจวัยโกนะครับกับ8สุดยอดศิลปินขวัญใจครับมีทั้งพี่ปุ๊อัญชลีนะครับพี่จิ๊บวสุนะฮะพี่ต้นวงศกรจาก Macintosh นะพี่จี๊ดสุนทรจาก Royal Surprise นะครับมีพี่จืดมนตรีนะจาก Forever นะครับแล้วก็มีพี่เต้ยรณพนะครับจากวงอินคาพี่สันพีรสันนะฮะจาก The Innocent แล้วก็พี่สายชนจากInnocent ด้วยนะครับบอกเลยว่างานนี้สนุกสนานตลอดทั้งคืนกับบทเพลงฮิตระดับตำนานครับมันจะเป็น We Are The Palace เนี่ยวันวานยังหวานอยู่สูตรรักนักเรียนหน้าอายเพียงกระซิบป้าป้ามามานะครับใจใสหิวลมหายใจของความคิดถึงโอ้ยโอ้ยนิดนึงพอนะหนึ่งเดียวคนนี้มนุษย์ขังข่าวจิบรอดอนะครับแล้วก็อีกหลากหลายบทเพลงฮิตอีกหลากหลายบทเพลงฮิตตลอดการด้วยนะครับพร้อมจัดเต็มกับเครื่องดื่มแล้วก็ซุ้มอาหารอร่อยมากมายหลากหลายเมนูครับมันจะเป็นพิซซ่าบาร์บีคิวซูชิเคบับแล้วก็อาหารทานเล่นอีกมากมายครับณห้องบางแสนชั้น5โรงแรมแคนเทอรี่บางปะกงนะครับในราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาทรวมไวน์1แก้วต่อ1บัตร1ใบนะครับนะก็วันนี้ก็เราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วนะครับติดตามได้ช่วงบ่ายนะแล้วก็ผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวแบงค์จะทำการทักไปทาง LINE Official นะครับเอา LINE Official ทักกลับไปนะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งนะฮะข้อความมาลุ้น

บัตรนะครับสแตนด์บายตอบไลน์กันด้วยนะจะได้คอนเฟิร์มการรับบัตรนะครับซึ่งนะนอกจากนี้ใครที่ไม่ได้บัตรไม่เป็นไรครับเขาก็ยังมีนะฮะบัตรในราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาทนะครับแล้วก็มีบัตรสำหรับโต๊ะ VIP แล้วก็ VVIP นะฮะให้เลือกมาสนุกกันพร้อมๆกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่รู้จักคุณได้นะครับสำรองที่นั่งหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0381094556นะครับหรือที่ LINE @cantory บางปะกงนั่นเองนะครับไปดูคอนเสิร์ตกันนะสำหรับงานนี้นะครับ25กันยายนนี้นะฮะกับคอนเสิร์ตนี้ของเราครับเป็นศิลปินในตำนานนะครับ Exclusive Concert The Palace Legend of Retro นั่นเองนะครับไปดูข้อความนะฮะสำหรับชั่วโมงนี้กันนะครับคุณฟ้านะฮะมาละคุณฟ้าบอกว่าเลือกทำตอนไหนก็ได้ค่ะเพราะบางวันเนี่ยก็มีความขี้เกียจอยากเข้าสายแต่ขอทำในที่ที่เป็นสถานที่ทำงานค่ะไปออฟฟิศแหละนะฮะแต่ว่าเอาเป็นตอนไหนก็ได้เพราะบางวันอาจจะตื่นสายบ้างอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับเข้าใจคุณฟ้าได้นะไปกันที่น้องเขียวนะครับบอกว่ามารอกลิ่นฝนได้ฟังหรือยังจ๊ะยังนะแป๊บหนึ่งนะครับผมนะฮะนู่นูนู่นี่ไปพี่เชอรี่ก่อนพี่เชอรี่ติดค้างมาชั่วโมงที่แล้วพี่เชอรี่บอกว่าขอเลือกเป็นทำงานตอนไหนก็ได้เพราะทุกวันนี้เนี่ยพี่ก็ทำงานที่ไหนก็ได้อยู่แล้วแค่มีโน้ตบุ๊กเนี่ยพี่ทำงานได้ทุกที่ค่ะเอาจริงเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรื่องเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาเลยพี่ทำตอนไหนก็ได้แต่พี่จะรีบทำให้เสร็จทันทีเพราะไม่ชอบมีอะไรมาค้างคาจะได้ไปไหนๆได้แบบสบายใจเนาะพี่เชอรี่เนาะขอบคุณด้วยครับนะฮะนู่นูนุนิวนะครับไปกันที่นะฮะขอเลือกทำงานตอนไหนก็ได้ค่ะนะเพราะบางวันเนี่ยไอเดียมาไม่เป็นเวลานึกจะมาก็มาบางวันก็มาตอน5 ทุ่ม บางวันก็มาตอนกินข้าวนี่คือไอเดียนะคุณผู้ฟังนะถ้าเลือกเวลาทำงานเองได้เนี่ยน่าจะได้ทำงานตอนที่สมองกำลังแล่นที่สุดค่ะตำตอนไหนก็ได้เรามีเพื่อนร่วมงานไว้ก่อนเอาดีๆถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานอาจจะตอนไหนก็ได้ไม่ได้เสมอไปนะคุณฟังเนาะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องทำงานร่วมกับใครตอนไหนก็ได้จะขอให้เสร็จนึกออกป่ะเข้าใจได้คุณแก้มนะครับคุณแก้มบอกว่านะครับขอเลือกทำงานตอนไหนก็ได้ค่ะเพราะตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนขยันเท่าไหร่ไม่ได้ขยันเท่าตลอดเวลานะอยากทำตอนไหนขยันตอนไหนก็เลือกทำตอนนั้นมันน่าจะได้เนื้องานมากกว่ามีสมาธิให้กับงานได้เต็มที่ไม่รู้สึกกดดันไม่เครียดกับงานจนเกินไปแต่เราก็ยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบเต็มที่กับงานที่เราได้รับมอบหมายแบบนี้รู้สึกว่าได้อิสระไปพร้อมกันด้วยค่ะบาลานซ์ชีวิตส่วนตัวไปพร้อมกับการทำงานด้วยนะครับโอเคน้องเขียวนะครับบอกว่าอยากทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะบางทีก็มีอารมณ์อยากไปหาสถานที่เงียบๆทำงานหรือว่าสถานที่ที่ใกล้ธรรมชาติเพื่อให้สมองเนี่ยเพื่อให้สมองแล่นเนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการคิดนะเพื่อการเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้สมองแล่นมากขึ้นเนาะเข้าใจได้ย้ายสถานที่เป็นที่ไหนก็ได้อะไรแบบนี้นะครับขอบคุณน้องเขียวแล้วก็ขอบคุณน้องแก้มคุณแก้มด้วยนะครับน้องแอลสวัสดีครับน้องแอลบอกว่านะครับเลือกทำงานที่ไหนก็ได้เพราะว่าถ้าทำงานตอนไหนก็ได้เนี่ยกลัวจะไม่ได้งานค่ะเอาเป็นที่ไหนก็ได้ดีกว่านะครับก็คือด้วยเนื้องานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่จะต้องติดต่อกับคนอื่นนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่มีเวลามากำหนดเนี่ยสมองจะแล่นตอนดึกๆซึ่งเป็นเวลาที่คนอื่นเขานอนกันแล้วค่ะไม่ควรเนาะเนี่ยก็เลยเลือกสถานที่ดีกว่าประหยัดค่าเดินทางได้ด้วยเอาเป็นที่ไหนก็ได้แต่ว่างานต้องงอกต้องมีเนื้องานเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณน้องแอลนะฮะคุณไลล่านะครับไลล่านาทวีที่ส่งลองกองสดจากสวนมาให้พวกเรานะฮะขอบคุณด้วยนะครับเลือกเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางในแต่ละวันเนี่ยก็มีเวลาเพิ่มขึ้นอีกหลายชั่วโมงจะทำงานจากบ้านคาเฟ่หรือว่าจะออกไปเที่ยวไปหาคนที่รักไปติ่งนะฮะได้ทั้งงานได้ทั้งชีวิตส่วนตัวแบบนี้ชอบเลยค่ะงานก็ต้องทำนะฮะเพื่อเปลูกแล้วก็ตัวเองความสุขก็ต้องมีเช่นกันเหมือนพี่ปาไงเอางานไปตรวจที่นครนะฮะตรวจงานเสร็จก็คือเดินเข้าคอนเลยเนี่ยแต่งานของเราไม่มีให้เลือกนะสิเพราะไม่สามารถยกสวนไปทำที่ไหนก็ได้หรือจะทำตอนไหนก็ได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเจ้าของสวนเนาะนะฮะสรุปแล้วก็คือเลือกไม่ได้จ้ะเพราะว่างานที่สุดก็คือต้องทำงานเขาเรียกอะไรดูแลสวนตลอดยกสวนไปไหนก็ไม่ได้อีกอะไรแบบนี้นะครับก็ทำแต่จริงๆอ่ะเป็นเจ้าของอ่ะนะมันก็เขาเรียกอะไรมันก็ต้องมีความรับผิดชอบเนาะเข้าใจได้นะครับผมคุณวรรณธนีนะครับบอกว่าเลือกทำงานตอนไหนก็ได้ค่ะเห็นไหมล่ะถ้าวันไหนฟิตเนี่ยจัดการงานเสร็จเร็วใน 3-4 ชั่วโมงก็จะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปใช้ชีวิตเช่นเล่นกีฬาฟังเพลงที่ชอบเช่นเพลงรักแท้เพลงคาตานะครับหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ต้องนั่งแช่แกล้งทำเป็นยุ่งให้ครบ8ชั่วโมงงานก็คุณภาพเวลาก็คุณภาพหลังๆมีคนแอบไทยอินเพลงนะฮะด้อมตัวเองนะครับเมนตัวเองใน

0: ท็อปิกบ่อยๆนะครับ
1: อ่ะโอเคโอเคก็ถือว่าได้ตอบแหละอันนี้ถือว่าตอบตรงคำถามที่รู้สึกว่ามันไม่ยิงเข้าเป้าเมนตัวเองจนเกินไปนะครับผมนะอ่ะโอเคได้ครับขอบคุณวรรณธนีนะฮะคุณกระแตนะครับกระแตบอกว่าเลือกไม่ทำงานก็ไม่ได้เนาะนะครับผมบางคนก็เราไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองนะก็ต้องทำงานกระแตบอกว่าเลือกทำงานตอนไหนก็ได้ค่ะเพราะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการเวลาได้เพราะว่าถ้าวันไหนเรามีธุระตอนเช้าหรือว่าอยากจะตื่นสายก็ขอเข้างานเที่ยงหรือวันไหนมีนัดตอนเย็นก็หรือว่าอยากออกกำลังกายก็ขอเข้างานเช้าประมาณนี้ค่ะก็ยืดหยุ่นเรื่องเวลาตอนไหนก็ได้แต่ว่ายังไงงานต้องเสร็จอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณกระแตนะฮะสิริวรรณาบอกว่าขอบคุณสำหรับการเปิดเพลงนะฮะโอเคขอบคุณครับจัดให้เรียบร้อยนะฮะมาม่าบูรูเวลก็แต่งกิ้วเข้ามานะครับผมแล้วก็บอกว่าคุณมาม่าบอกว่าเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้เพราะจะได้อยู่บ้านดูแลลูกไปด้วยค่ะเออนะฮะจะได้ไม่ต้องลางานบ่อยๆเวลาลูกปิดเทอมเนี่ยเวลาไปเที่ยวไหนเราก็หอบงานไปได้ค่ะจะได้มีจินตนาการในการคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยดูไม่เครียดมากเกินไปดีกว่าอยู่ในห้องเหลี่ยมๆเดือนนึงเข้าออฟฟิศเนี่ยแค่สัก1วันต่ออาทิตย์ก็ไม่น่าจะแย่นะอาทิตย์ละ1วันเข้าออฟฟิศพออะไรแบบนี้คุณดรีมล่ะครับยังมีข้อความคุณดีมบอกว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะพี่แบงค์เพราะน่าจะอยู่ทำที่บ้านนะฮะกับชุดนอนเก่าๆของเรา อย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยประหยัดค่าน้ำมันค่าเดินทางไม่ต้องไปหน้าดำค่ำเครียดกับการขับรถรถติดอีกอยากกินอะไรสั่งเอาจะออกจากบ้านไปเจอเพื่อนหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆพอค่ะเข้าใจได้ขอเป็นทำที่ไหนก็ได้ก็คือวงเล็บบ้านแบบนี้นะครับไปกันที่ออมมี่ผู้ชายคลั่งรักนะฮะถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มอย่างเนี่ยออมมี่ก็คือจะเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน้องจะเลือกไปทำที่คาเฟ่เลยฮะไปคาเฟ่คงมีความสุขไม่น้อยแล้วก็เลือกทำที่บ้านเพราะจะได้เล่นกับทาสที่บ้านนะครับนางคงจะอ้อนแล้วก็ป่วนในการทำงานหน้าดูแค่คิดก็มีความสุขแล้วยังไม่ถึงที่บ้านมีแมวใช่ไหมหรือเป็นผู้ชายเลี้ยงแมวด้วยเหรอจะได้เล่นกับต้องบอกว่าเล่นกับเจ้านายที่บ้านเพราะเราเป็นทาสเขาเนาะนะครับเลือกเป็นทำจากที่ไหนก็ได้นะครับขอบคุณออมมี่ด้วยทุกเพลงพี่แบงค์ลงคะแนนให้แล้วเรียบร้อยนะครับออมมี่เรียบร้อยไปกันที่หนูนุ่นนะครับหนูนุ่นบอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยขอทำที่ไหนก็ได้รู้สึกสะดวกมากกว่าค่ะเผื่อแบบวันนี้อยากจะไปเที่ยวเราก็สามารถนั่งทำในรถไปได้เลยแบบไม่ต้องเสียเวลาแถมไม่ต้องเดินทางไปทำงานไม่ต้องเจอปัญหารถติดปัญหาเพื่อนร่วมงานอีกเนาะก็คือตัดปัญหาการไปลบนะฮะใช้คำว่าไปรบออกไปรบบางคนบอกว่าไปไถนาค่ะแบบนั้นนะครับขอบคุณหนูนุ่นนะฮะน้องจูนสวัสดีน้องจูนด้วยนะครับน้องจูนบอกว่าเลือกเป็นถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้หนึ่งอย่างเนี่ยจูนจะเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะจะได้ลดเวลาการเดินทางและก็ค่าเดินทางจากบ้านมาถึงที่ทำงานได้ค่ะแต่คงไปเปลืองเวลากับการเดินทางไปสถานที่ทำงานใหม่ๆหรือเปลืองเงินไปกับการซื้อของกินชานมขนมนะอาหารที่คาเฟ่แทนค่ะคงจะมีความสุขดีไม่น้อยที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศการทำงานบ้างก็อาจจะต้องแลกกันแหละได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างน้องจูนเนาะนะครับผมเราไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันไปไหนไปออฟฟิศแต่ว่าเปลืองค่าน้ำมันไปคาเฟ่แต่มันก็ได้บรรยากาศใหม่ๆไงก็แลกไปกับตรงนั้นนะครับขอบคุณน้องจูนด้วยครับไปกันที่น้องเพชรฮะนะน้องเพชรบอกว่าเดี๋ยวนะข้างบนนะครับน้องเพชรบอกว่าเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้เพราะชีวิตการทำงานปัจจุบันเป็นเช่นนั้นฮะตอนนี้เนี่ยทำธุรกิจตัวเองที่บริหารงานได้จากทุกมุมโลกมีเวลาได้ใช้ชีวิตตลอดทั้งวันที่เห็นว่าฟังที่เห็นว่างฟังเพลงเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะใช้ชีวิตเป็นอย่างดีเพื่อนบางคนเนี่ยใส่ใจห่วงใยไม่ต้องห่วงนะคะสบายมากๆเป็นคนจัดสรรเวลาได้ดีแต่ที่ไม่ดีเพียงเรื่องเดียวก็คือเวลานอนค่ะเพราะต้องทำงานข้ามไทม์โซนหลายประเทศได้อยู่กับครอบครัวได้พาแม่เที่ยวได้ดูแลพ่อที่ป่วยได้พาทุกคนกินอิ่มส่งเข้านอนหลับดีทุกคนไม่ต้องห่วงเลยค่ะสบายมากค่ะส่วนทำงานตอนไหนก็ได้เนี่ยนี่เป็นพฤติกรรมที่เฝ้าเคลื่อนตอนนี้ค่ะเลือกทำงานหลัง6โมงเย็นเพราะว่าดีเจไม่ให้ไปทำงานดีเจไม่ทำงานเช้าก็ตอบท็อปิกสายก็รอส่งเมนูเย็นก็รอส่งดีเจกลับบ้านก็นะทำงานกี่โมงเนี่ยตอนไหนก็ได้ก็คือตอนที่ดีเจเลิกงานนั่นแหละก็คือเป็นเวลาทำงานเนาะนะฮะแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้ทำงานที่ลานวัดมารอคุณแม่ค่ะอธิษฐานทุกองค์ขึ้นทุกศาลาเสี่ยงเซียมซีทุกกระบอกตามสบายแม่เลยน้องเพชรทำงานตรงนี้ก็คือไปวัดพาแม่ไปวัดอะไรใดๆแล้วก็อยู่ลานวัดรอคุณแม่ให้คุณแม่ไปเสี่ยงเซียมซีก่อนให้แม่คุณแม่คุ้นศาลาแล้วก็ให้คุณแม่ไป

0: ที่ฐานขอพรแล้วก็แล้วแต่เราก็ทำงานได้ทุกที่อ่ะเข้าใจได้ขอให้ enjoy แล้วก็สาธุขอให้ได้บุญเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณน้องเพชรนะ10โมงเช้า28นาทีอีกสักหนึ่งข้อความฮะน้องโบที่เป็นนุชบอกว่าขอเลือกตอบทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะสำหรับโบเนี่ยพอได้ทำงานที่บ้านก็ยิ่งชอบเลยเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับไม่ต้องคิดว่าวันนี้เนี่ยต้องใส่อะไรไปทำงานหรือจะหอบงานไปทำที่อื่นเนี่ยทำให้สมองปลอดโปร่งนั่งมองฟ้านั่งรับลมไปด้วยมีความสุขกับการทำงานยิ่งขึ้นไปอีกค่ะตัวนี้น้องโบก็แทบจะทำงานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็สบายๆเนาะขอบคุณทุกข้อความในเบรกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้1อย่างระหว่าง1ทำงานตอนไหนก็ได้หรือทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรนะครับ
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music Sunshine Radio Good Life Good Music

อมชนะกันนะครับคุณผู้ฟังฮะก็เป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราเนาะเป็น new entry ใช่ไหมฮะสัปดาห์นี้อะตอมนะครับเพลงนี้เดี๋ยวนะชื่อเพลงอะไรคุณผู้ฟัง Oasis จ้ะ ไม่ใช่อยู่ที่จะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่อยู่ในชาร์ตของเราขยับขึ้นจาก19นะครับมาอยู่ในอันดับที่14นะฮะฟีเจอริ่งกับดีเจราดด้วยส่วนก่อนหน้านั้นฝืนตัวเองไม่เป็นกันจากนนทนนท์ด้วยนะครับ10โมงเช้ากับ41นาทีนะฮะเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้1อย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรนะครับมาดูข้อความจากคุณอุ้มมี่นะครับอุ้มมี่บอกว่าสวัสดีค่ะขอเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะเป็นคนชอบเดินทางถ้าได้เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานบ้างเนี่ยไอเดียจะลื่นปรี๊ดเลยค่ะเข้าใจได้นะครับเป็กผลิตโชคเปิดให้ฟังแล้วก็ลงคะแนนแล้วนะนะครับไปต่อกันที่เป็ดสุเทพครับคุณเป็ดนะฮะบอกว่าผมเนี่ยขอเลือกทำงานตอนไหนก็ได้เพราะว่าจะเจอเพื่อนร่วมงานเดี๋ยวนะจะเจอเพื่อนร่วมงานงานเพื่อนร่วมงานฝูงและก็เพื่อนร่วมงานครับเพื่อมีปัญหาอะไรจะได้ขอคำปรึกษาแก้ไขได้ครับเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่านะครับเหมือนกับพิมพ์แล้วก็โทรศัพท์ค้างนะฮะเอาใหม่ผมขอเลือกทำงานตอนไหนก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่กดดันตัวเองและจะเจอเพื่อนร่วมงานจะได้เจอเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานครับเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้ขอคำปรึกษาแก้ไขได้ฮะบางทีอาจเร่งรีบก็ล่วงเลยเวลาก็ให้ลูกน้องทำโอทีครับก็คือหมายถึงว่าเลือกทำงานตอนไหนก็ได้จะได้ไม่กดดันตัวเองแต่ว่าก็ยังจะได้เจอเพื่อนร่วมงานอยู่เผื่อมีปัญหาก็ยังได้ขอคำปรึกษาอะไรกันได้อยู่ใช่ไหมเป็ดจะสื่อพี่แบงค์แบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าใช่นะครับส่งหมวกให้พี่แบงค์สองใบ ขอบคุณเป็ดสุเทพด้วยนะครับเพลงพี่แบงค์เปิดให้ฟังเรียบร้อยนะฮะพี่สุ Be My Love ครับพี่สุบอกว่านะฮะขอตอบทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะเรื่องเวลาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะขอสถานที่ที่เราสบายใจดีกว่าขอบรรยากาศดีจะทำให้สมองโปร่งโล่งสบายค่ะขอบคุณพี่สุนะครับไปต่อฮะน้องเขียวนะฮะคุณตาลนะครับบอกว่าอยากจะทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะบางทีก็มีอารมณ์อยากไปหาสถานที่เงียบๆทำงานหรือว่าสถานที่ใกล้ธรรมชาติสมองเนี่ยเพื่อให้สมองแน่นเนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการคิดเนี่ยเพื่อการเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้สมองแล่นมากขึ้นค่ะขอบคุณคุณตาน้องเขียวนะครับคุณมิกุนะครับมิกุบอกว่านะครับ

0: อยากทำงานนะฮะทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะอยากทำงานไปนั่งเฝ้าแมวไปอยู่บ้านก็กินข้าวฝีมือแม่ได้ใส่ชุดสบายๆข้างตัวมีขนมนะครับนั่งทำงานโดยไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องเซ็ตผมเนี่ยแค่นี้ก็มีความสุขกับการทำงานขึ้นอีก 300% ก็คือทำงานจากที่ไหนก็ได้นั้นก็คือที่ไหนฮะที่บ้านจ้ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมปิดท้ายกันที่ของต้นน้ำปรมินทร์ดีกว่าคุณฟังฮะต้นน้ำบอกว่าของต้นน้ำถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้อย่างหนึ่งครับก็จะเลือกแบบทำงานทำงานทำอะไรทำประสานช่วยกันที่ไหนก็ได้ครับก็คือน่าจะเลือกว่าที่ไหนก็ได้เนาะเพราะบางทีเนี่ยบางวันอาจจะเลทให้ก็ได้เพราะว่ายังมีอันที่ตกค้างอยู่วันที่ฝนตกมันไม่ซ้อมจะให้ทำไม่ต้องเหนื่อยครับน่าจะประมาณว่าต้นน้ำน่าจะประมาณว่าก็คือเลือกเป็นทำงานจากอะไรที่ไหนก็ได้แบบนั้นครับเพราะว่าบางวันเนี่ยเราอาจจะเข้าเลทไงนึกออกไหมบางวันอาจจะเข้าเลทฝนตกบ้างอะไรบ้างเข้าเลทเพราะนั้นเนี่ยทำจากที่ไหนก็ได้ถ้าฝนตกหรืออะไรก็จะได้ไม่ต้องไปทำที่ไหนก็ได้อยู่แล้วนึกออกไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยบางวันอะไรบางวันติดซ้อมกีฬาจะได้ไม่ต้องไปทำงานอีกเพราะนั้นทำเหนื่อยพลาดบางงานอีกเหนื่อยทำอยู่ที่บ้านทำที่ไหนก็ได้เพราะว่าบางทีติดธุระอย่างอื่นน่าจะเป็นแบบนี้ต้นน้ำเก่งมากต้นน้ำตอบเก่งหรือว่าพี่แบงค์แปลเก่งอันนี้ก็แล้วแต่ประมาณนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับเราไปเบรกนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาคุยกับรัฐพลดากันนะครับสัญจรตะกบเช้านี้ถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไร
1: Shine Radio Good Life Good Music
2: หลากหลายความอร่อยอาหารจานเด็ดนานาชาติและอีกหลากหลายความสุขรอคุณอยู่ที่นี่ห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาพร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่นานาชาติด้วยหลากหลายเมนูสุดอร่อยสารพัดสไตล์จัดให้คุณแบบไม่ยั้งกับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ดินเนอร์ทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นและยุโรป
3: จัดเต็มด้วยซูชิและซาซิมิสดๆแบบต้นตำรับญี่ปุ่นขนาดแท้คู่กันกับความอร่อยสารพัดอาหารยุโรปอิตาเลียนพิซซ่าและสลัดบาร์ที่คุณเลือกได้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยเมนูแบบไทยๆพร้อมของหวานเลิศรสอีกเพียบ
2: อร่อยครบจบที่นี่ในราคาเพียงท่านละ650บาทบวกๆเด็กไม่เกิน12ขวบสูงไม่เกิน120ลดครึ่งราคา
3: ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือน6โมงเย็นถึง4ทุ่มห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบสศรีราชาสำรองที่นั่งล่วงหน้า038-771-365หรือ www.canterybay-sriracha.com
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: วัสดิ์และภรรดาด้วยฮะ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: มาอ่านข้อความก่อนของคุณกิฟต์ค้างไว้หนึ่งข้อความคุณกิฟต์บอกว่านะครับขอตอบว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้เพราะว่าบางสถานการณ์ทำให้เราเนี่ยไม่สะดวกเดินทางไปที่ทำงานอย่างเช่นฝนตกน้ำท่วมแต่ผลลัพธ์งานเสร็จทันเวลาก็พอแล้วค่ะแบบนี้คำถามวันนี้ถามว่าถ้าบริษัทเนี่ยให้สิทธิพิเศษเพิ่มได้หนึ่งอย่างระหว่างทำงานตอนไหนก็ได้กับทำงานจากที่ไหนก็ได้เลือกอะไรและเพราะอะไรอ่ะคุณลภัทร
1: ทำงานตอนไหนก็ได้แล้วก็จากที่ไหนก็ได้หรอ
0: ใช่
1: จากที่ไหนก็ได
0: ้
1: เ
0: พราะว่า
1: แต่ก็คือต้องอาจจะต้องมีเวลาก็ได้อะไรอย่าง
0: นี้อะไรอย่างนี้แต่งานต้องเสร็จไงนึกออกป่ะจากที่ไหนก็ได้แต่ว่ามึงทำงานก็สมมติว่าจากที่ไหนก็ได้แต่ว่าเข้างาน8โมงนะทำงาน8โมงปุ๊บเปิดคอม
1: หรืออะไร
0: แล้ว4โมงเย็นปิดคอมไปทำอะไรก็ไปแต่ว่าจากที่ไหนก็ได
1: ้ก็ดีนะแบบน
0: ี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เหมือน work from home ไง
0: เหมือนกัน
1: ที่เขาบอกว่าคนเข้าใจผิดกันเยอะว่า work from home คือแบบให้อยู่บ้านเลยแต่จริงๆมันคือ
0: ไปที่ไหนก็ได้
1: ไม่แต่หมายถึงว่าบางคนหมายถึงว่าอยู่บ้านเราไม่ต้องทำงานอ่ะแต่จริงๆมันต้องทำเหมือนอยู่ออฟฟิศไง
0: ใช่
1: แค่เขาแค่ไม่ให้เข้าออฟฟิศเท่านั้นเอง
0: เท่านั้นเองประมาณนั้นก็คือปีนี้เนี่ยเขามีการจัดอันดับประเทศทั่วโลกเนี่ยเมืองไหนที่เหมาะกับการ workcation มากที่สุดในโลก
1: ที่ไหน
0: กรุงเทพมหานครอันดับหนึ่งของโลก
1: เรียลลี
0: ่เลิศไหมเพราะว่าเขาพิจารณาหลายเรื่องไงเรื่องของสัญญาณเน็ตด้วยของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วไทยแลนด์ของเราอ่ะมันมีสถานที่อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วเน็ตของเราอ่ะคือเบอร์ต้นของโลก
1: อันนี้นะ
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะดวกคือบางทีตื่นมาปุ๊บแบบเปิดระเบียงมาเจอวิววัดนู่นนี่มันเลิศนะแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ใช่ไหมแล้วสำหรับราคาการเช่าของต่างชาติมันก็ถือว่าไม่แพงเลย
0: ถูกต้อง
1: เอาเหมือนอย่างเดี๋ยวพระยาเราอะไรเงี้ยโซนที่เราจะอยู่กันอะ
0: ใช่
1: ต่างชาติเนาะแบบเอ็กซ์แพดหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือทำงานรีโมทอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่กันเยอะมากเหมือนกันอ
0: ย่างคุณผู้ฟังของเราเนี่ยทำงานรีโมทก็เยอะอย่างน้องโบเองอะไรอย่างเงี้ยเบนเบนอะไรอย่างเงี้ย
1: เบนเบนลงพื้นที
0: ่ก็มีลงพื้นที่ด้วยใช่ไหม
1: ลงสายงาน
0: ลงสายงานด้วย
1: สายงานจ้ะหมายถึงว่าลงหน้างาน
0: ลงหน้างานเลยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างน้องเพชรเองอะไรเองหลายๆคนอย่างเงี้ยที่แบบมีการแบบทำจากที่ไหนก็ได้ก็โอเคเดี๋ยวนี้รูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปเยอะมากด้วยความที่เราทำงานกับคนทั้งโลกไปแล้วอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: เมื่อก่อนนี่ไงปีนี้เราก็ทำแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่แบบว่าก็คือเราก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือเวลางานเราก็ต้องคุยงานน
0: ี่
1: หรอแต่ถ้าหลังจากนั้นเราก็จะแบบคือมันต้องให้เวลาตัวเองด้วยเม
0: ื่อ
1: ก่อนตอนเรามาทำกันใหม่ๆมันก็สนุกดีนะแบบเหมือนว่าเฮ้ยทำเวลาไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเลิกงานอะ
0: คือต้องเป็นคนที่มีความรักในรูทีนพอสมควรถึงแม้ว่าคุณจะรักอิสระด้วยก็ตาม
1: ใช่ใช่ใช่แต่เราว่าเราเป็นแบบนั้นนะแต่เราไม่ชอบที่จะแบบว่าทำที่ไหนก็ได้คือสมมติว่าเวลาพักผ่อนแล้วทำงานเราจะไม่ทำไงมันจะ
0: เข้าใจ
1: มันจะแยกกันไม่ได้
0: เพราะถ้าอย่างนั้นนะมันก็จะไม่บาลานซ์ไงเนอะ
1: ใช่เมื่อก่อนมันจะมียุคนึงที่ทุกคนแบบว่าเอาโน้ตบุ๊กไปทำงานที่ไหนก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองทำนะ
0: รู้
1: ส
0: ึ
1: กเป็นเท่ตรงเลยแบบนั้นเด้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะรู้สึกว่าม
0: ัน
1: ไม่โอเคไม่โฟกัส
0: สุดท้ายมันต้องมีการจัดการบริหารเวลาที่ดีด้วยนึกออกไหม
1: แต่เราเห็นเพื่อนเราคนนึงคือมีเพื่อนที่สมมติ

0: เขาก็เป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมแล้วเขาก็แบบทำงานที่ไหนก็ได
1: ้
0: แต่พอสมมติว่าวันนี้อยากกินข้าวก็ไปกินข้าวมื้อกลางวันไปต่างจังหวัดเลยกินข้าวต่างจังหวัดใกล้ๆอะไรแต่เขาก็จะแบบมีแฟนที่ขับรถให้ก็คือมีโน้ตบุ๊กไปด้วยก็คือคุย
1: ก็ทำงานได
0: ้ทำงานได้ตลอดเวลา
1: พี่หนุ่มปลาเราไงไปคอนเสิร์ตก็เอางานไปเคลียร์งานไปเคลียร์งานกับลูกค้าที่นครเสร็จปุ๊บปิดคอมก็เดินเข้าคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็เลิศอยู่ก็ได้อยู่เห็นไหมล่ะ
0: อ่ะ
1: ยังแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทำงานตอนไหนก็ได้มันก็มีคนจัดการได้เหมือนกัน
0: แต่มันต้องจัดการเวลา
1: แต่มันต้อง
0: จัดการมันก็ต้องดู
1: หมายถึงว่างานมันต้องเสร็จให้ทันเวลาอะไรเงี้ยมันต้องคอมพิวต์ให้ทันเวลาถ้าจะเป็นตอนไหนก็ได้
0: แล้วก็ต้อง
1: อันนี้กรณีที่ไม่ต้องทำงานร่วมกับคนเยอะ
0: ๆใช่
1: โปรเซสก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่แต่มันก็ต้องดูว่าแบบสมมติว่าเราทำงานก
1: ับ
0: คนอื่นด้วยอะไรเง
1: ี้
0: ยก็ต้องดูเวลาคนอื่นด้วย
1: ใช่
0: แบบเรื่องหรอไหมที่มันจะต้องแบบบาลานซ์ทั้งเราและคนอื่น
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายแล้วมันอยู่ที่การจัดการบริหารเวลาทั้งหมดเลยเนาะนะครับขอบคุณคุณละพรดาด้วยสำหรับท็อปปิกเช้านี
0: ้
1: มีเรื่องเล่าไหมจ๊ะ
0: เจอเรื่องนี้นะคะ Taylor Swift ค่ะเตรียมรับรางวัล Artist Director Honor เป็นคนแรกที่ MTV นะคะก็เป็นรางวัลใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งเนาะใช่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะคะตามแถลงการณ์นี้ระบุว่ารางวัลนี้เนี่ยก็คือยกย่องศิลปินที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆทางดนตรีผ่านมิวสิกวิดีโอโดยเฉพาะการสร้างสรรค์เรื่องราวและก็การเล่าด้วยหรืออาจจะเล่าเรื่องด้วยภาพความคิดสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆตลอดจนการกำกับที่มีความเฉพาะตัว
1: ก็ว่าไม่ได้แม่ก็มาแนวนั้นจริง
0: เก่งเนาะ
1: รักใครเลิกใครแม่ก็จัดแต่งเพลงให้เลยแล้วแม่ก็มีมิวสิกวิดีโอเก๋ๆ
0: เออเล่าเรื่องละแต่ฉันชอบนะฉันรู้สึกเหมือนว่านี่มันคืองานศิลปะที่เอาสิ่งที่เราเจอมา
1: ใช่
0: หรือว่าเราแบบได้เรียนรู้ได้อะไร
1: นี่คือศิลปินที่แท้ทรู
0: มันคือแล้วก็คือการทำศิลปะอย่างหนึ่งเออเอามาทำเป็นเพลงเป็นอะไรเป็นแบบ
1: ดี
0: มึง
1: ก็สมก็เรียกว่าสมมงกับรางวัลสาขาแรกสาขาใหม่แล้วก็เป็นคนแรกของสาขานี
0: ้ใช่แล้วอ
1: ันนี้แน่งานนี้เดี๋ยวลิซ่าขึ้นโชว์ด้วยนะคุณฟัง
0: อ๋อ
1: เลิศไหม
0: เลิศ
1: เลิศลูกสาวฉันเลิศจริง
0: เออแล้วก็พูดไง
1: แม่ลูกสาวฉันเก็บจะทุกเวทีอยู่ตอนเนี้ย
0: เธออันนี้จริงหรือไม่จริงอ่ะเขาล่าสุดที่เป็นกอดซิปนิดนึงล
1: ิ
0: ซ
1: ่
0: า
1: ทำไม
0: ที่ควงบูไง
1: อ๋อเขาก็ซิปมาเป็นเดือนแล้วเธอ
0: แต่ฉันชอบ
1: เธอชอบน้องบูเหรอ
0: ไม่คือฉันไม่รู้ใครจะคบใครก็คือ สนับสนุนหมดอ่ะค
1: ือ
0: ถ้ามันเป็นความรักที่ดีมันก
1: ็ก็ดี
0: ได้หมดอ่ะเออไม
1: ่ก็ได้หมดฉันก็รู้สึกว่า
0: น้องบุ๊กก็หล่อดี
1: น้องบุ๊กก็หล่อดีแต่ฉันว่ามันเป็นกอสซิปฉันไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ฉันว่าใครก็ได้ฉันซัพพอร์ตหมดแหละ
0: ใช่ใช่ใช่เวลาแบบเรารักศิลปินคนไหนถ้าเขารักใครอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นความรักที่ดีอ่ะเออก็ซัพพอร์ตหมด
1: แบบนั้นนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่ต่อกับละพรดานะครับพรุ่งนี้ซันชายทอล์คอบาวมาเช้าๆเหมือนเดิมนะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง LINE Official ด้วยนะฮะไปกันก่อนสวัสดีครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

คลียร์ได้หลายเพลงเลยนะคะรวมถึงเพลงนี้ด้วยที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับใจดื้อนะคะน้องแอลบอกว่าขอเพลงให้พี่โบน่าจะยังไม่มาหรือเปล่าน่าจะยังยุ่งอยู่นะคะแล้วก็มีขึ้นใจด้วยนะคะคือเราเปิดมาให้ได้ฟังกันตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยนะคะมีน้องจูนบอกว่าเปิดเพลงที่จูนขอที่จูนชอบต่อเนื่องกันเลย3เพลงก็คือคาตาแล้วก็จำได้ว่าลืมแล้วก็ต่อเนื่องกับขึ้นใจด้วยนะคะนี่เลยวันนี้ตามใจสุดๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงที่ต้องตามใจคุณผู้ฟังด้วยนะคะรวมถึงเพลงนี้ด้วย

0: Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
6: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
7: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
6: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
7: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
6: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
8: Sunshine Radio. Good life, good music.
9: Sunshine Top of the Week.
10: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ย้ำกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟัง24นี้นะคะ24กันยายนนะคะก็ไปร่วมบริจาคโลหิตนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีนะคะและก็สัญชัยเรโดด้วยชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตนะคะตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นไปเลยนะคะเราขยายเวลาก็ใครที่อาจจะมีเวลาในช่วงไหนก็แวะไปนะคะ24กันยายนนี้ที่ชั้น4ส่วนการค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาเพราะการให้เลือดเพียง1ครั้งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า1ชีวิตนะคะสามารถที่จะไปร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็สุขภาพดีขึ้นจากการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่นะคะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังแห่งการให้แก่สังคมมาร่วมกันเติมเต็มคลังโลหิตและส่งต่อความรักผ่านการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกันนะคะย้ำนะคะ11โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะวันที่24วันนี้วัน22แล้วนะก็คือพฤหัสบดีนี้นะคะเจอกันนะคะมีลภัทรนะคะแล้วก็ดีเจแบงค์กิจก็จะตามไปด้วยเหมือนกันนะเล่นเพลงนี้หน่อยดีกว่างานจาก BTS นะ

2เวทมนต์เลยนะคะต่อเนื่องกันค่ะ60 miles นะคะกับเวทมนต์แล้วก็ก่อนหน้าก็เวทมนต์ด้วยเหมือนกันแต่เป็นเวทมนต์ของเติ้ลมัตติมันนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยก็คือ2เวทมนต์ต่อเนื่องกันต่อเนื่องกับงานจาก BTS ด้วยนะคะก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะไหนไปดูซีที่เก็บไว้ก็คือเรื่องของอากาศในช่วงนี้นะคะนี่เลยนะคะแอคเคาท์นี้ที่แบบที่เป็นทางการวิชาการราชการแต่แบบเป็นแอดมินคือเลิศมากนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองเขาบอกว่ากลัวชาวทวิตลืมว่าเป็นหน่วยงานราชการแต่ที่ห้ามลืมคือ 23-27 กันยายน 2569 มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะนะคะก็เตือนเนาะหลายพื้นที่มากเลยนะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนหนักบามากบางแห่งนะคะแล้วก็21 22นี้นะคะก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยเหมือนกันนะคะก็ครอบคลุมเลยนะคะยังไงก็

0: อ่ะดูแลระมัดระวังกันด้วยสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็น account ที่แบบได้ความรู้ได้แบบได้ข่าวสารแล้วก็ได้ความบันเทิงด้วย
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซัมชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
3: 5 4 32 1 1 1 1 1
4: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top
4: 20 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
6: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

0: Bird.
1: เพลงนี้คุณผู้ฟังเลือกมาน้องเพชรเลือกมาด้วยนะ Long Live เนาะก็เป็นเหมือนเป็นเพลงชาติใช่ไหมของแบบแฟนคลับนะคะของ Taylor Swift นั่นเองนะคะกับเพลงนี้ก็เหมือนเป็นฟิลแบบเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จแล้วก็มิตรภาพแล้วก็ความทรงจำที่ไม่มีวันแบบจุดจางหายไปนะคะของ Taylor Swift กับแฟนคลับเนาะใช่ไหมเขาจะถูกใช่ไหมไปหาข้อมูลมาเนี่ยกับเพลงนี้ของ Taylor Swift ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้วันเกิดพี่พระเอกคือใครก็คือจินยองแห่ง GOT7 นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินเนาะที่มากด้วยความสามารถแล้วก็มีวันเกิดในวันนี้ด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะทิ้งท้ายจากงานของเขาเองนะคะและนี่ก็คืองานจากพักจินยองนะคะ Ever Love ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกก่อนเที่ยง

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ขับรถเล่นนะคะเห็นหลายคนบอกว่าขับรถอยู่ก็เลยเปิดเพลงนี้ให้นะคะขับรถเล่นนะคะกับ Anatomy Rabbit แล้วก็ต่อเนื่องกับยิ้มง่ายนะคะคุณผู้ฟังคุณหนึ่งเรื่องมานะคะในชั่วโมงนี้ค่ะก็เล่นให้หลายๆเพลงแล้วก็รวมถึงเพลงที่คุณเลือกมาก็ทยอยเล่นให้ในชั่วโมงที่2ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันมาต่อเนื่องเลยเดี๋ยวเราไปเคลียร์ให้นะรวมถึงเพลงนี้ด้วย
1: Good Life Good Music

0: นะคะมาแจมด้วยกับมาร์คลีกับ My Friend นั่นเองแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านั้นจินยองก็ชอบมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะได้ฟังมาร์คลีก็คือเช็คลิสต์นะคะงานจากบิลกินนั่นเองค่ะชั่วโมงกลางชั่วโมงเที่ยงหลายคนส่งมือกันมาให้ดูนะคะสิ่งที่แบบชนะเลิศวันนี้นะคะก็คือแหนมเนืองนั่นเองรู้ฟังเลิศมากนะคะว่าแล้วก็แบบไม่ได้ทานแหนมเนืองนานมากนะคะแต่รู้สึกว่าเออกินแล้วแบบโอเคไม่รู้สึกผิดแล้วก็เป็นอะไรที่สุขภาพดีแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ
1: Live now on Sunshine Radio the best one hit music station
0: มีเพลงนี้จาก First One ค่ะจากฝันและก็มีขอบคุณครับจากลิปตาต่อเนื่องด้วยนะ

0: have to. Sunshine Radio, the best one hit music station.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก

0: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Live now on Sunshine Radio, the best one-hit music station.

มาชาเอฟฮีโร่นะคะที่มีนูนิวและก็เทอร์โบนะมาร่วมฟิชเชอริงด้วยนะคะก็มีก่อนหน้านั้นด้วยกับคลาสนะคะกับบิวตี้ฟูลที่คุณเลือกมาเนาะแล้วก็เหมือนทุกคนดูซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเราพลดาไม่เคยดูแต่รู้ว่าดังมากตอนนั้นอะคนพูดถึงเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะนะคะอ่ะก็นั่นแหละนะคะหลายคนก็ชอบดูซีรีส์ฝั่งเกาหลีใช่ไหมนะคะดูน้อยมากนะคะนานจะเจอเรื่องที่อยากจะดูนะคะบางเรื่องก็ดูไปแล้วเหมือนจะโอเคนะดูไปได้หน่อยนึงแล้วก็แบบหรือไม่บางเรื่องก็ดูไปได้หลายตอนแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ไม่จบอยู่ดีหรือว่าบางเรื่องก็แบบข้ามพล็อตไม่ได้นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ดูฝั่งนี้สักเท่าไหร่

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ส่งข้อความมาเยอะมากสำหรับในช่วงเที่ยงนี้นะคะก็เล่นให้อีกหนึ่งเพลงนะคะสำหรับพี่ๆกริชนะคะกับ Your Candy อยากเป็นลูกอมของเธอนะคะมีความแบบคิดเล่นมากๆสำหรับเพลงนี้นะอยู่ในอันดับที่9ต่อเนื่องสัปดาห์ที่2แล้วนะคะกับ5สัปดาห์ที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราอ่ะเชียร์กันยาวๆได้เลยสำหรับเพลงนี้นะคะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวขอตัวไปทานมื้อกลางวันก่อนแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับความง่วงนะคะเดี๋ยวเล่นเพลงสนุกกันดีกว่าในชั่วโมงหน้าเนาะเพลงไหนที่จะทำให้หายง่วงได้ลองเลือกกันชั่วโมงสุดท้ายค่ะ
1: หากเธอถามว่ารักมากมายวัดได้อย่างไร

0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

ไปจากพี่ป๊อปปองกูเนี่ยคุณผู้ฟังเนาะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีแททูคัลเลอร์ด้วยนะคะกับบ้านผีปอบแล้วก็มีปล่อยจากพี่ป๊อปปองกูเนี่ยคุณผู้ฟังเนาะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีแททูคัลเลอร์ด้วยนะคะกับบ้านผีปอบแล้วก็มีปล่อยจากพี่ป๊อปปองกูเนี่ยคุณผู้ฟังเนาะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีแททูคัลเลอร์ด้วยนะคะกับบ้านผีปอบแล้วก็มีเหมือนคุณผู้ฟังหลายคนนะคะก็คือผ้าไม่แห้งแบบหลายวันแล้วใช่ไหมชื้นๆอับๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ดีตรงที่มีนวัตกรรมแบบน้ำยาซักผ้าที่เขาทำให้ผ้าไม่ค่อยอับไม่ค่อยมีกลิ่นสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เนี่ยยังคุยกับคุณผู้ฟังอยู่เลยว่าช่วงเย็นฝนตกน่ากลัวมากเมื่อวานนะคะบอกว่ามืดด้วยนะคะมาอยู่พัทยาทะเบียนรถหลุดเป็นว่าเล่น เขาเจอช็อกมากค่ะเอาจริงหรอแสดงว่าแบบยังไงอะแต่ก็แสดงว่ารถโอเคมากเลยนะลุยฝนขนาดนั้นเราไม่เป็นไรแต่แบบทะเบียนรถหลุดใช่ไหมเหมือนดิเจพริกไทยก็จะเคยหลุดเหมือนกันนะคะหลุดเป็นว่าเล่นด้วยนะเขาเจอช็อกเหรอไม่นะก็ไม่เคยหลุดนะอยู่พัทยามา10 ปีก็ไม่เคยหลุดเลย

0: บอกว่าว้าววีนัสไม่ได้ฟังนานมากนะคะหมายถึงวีนัสนี้หรือเปล่านะคะงานจากเคซินโดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกว่าอยากจะขอวีนัสเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมใจตรงกันนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเป็นงานจากวงวีนัสนะคะที่มีชื่อเพลงว่าไม่ใช่ก้อนหินนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณรู้ฟังไว้ไม่ได้ฟังนานมากหมายถึงวีนัสไหนนะคะอ่ะสองเพลงหยิบมาให้ได้ฟังกันในช่วงสุดท้ายกับละพันละพันละดาเราด้วยนะคะมีข้อความนะคะจากชาวด้อมของ PP กริชนะคะกับ Lovely PP เนาะหลังจากที่ขอเพลง Your Candy ได้ฟังกันไปแล้วนะคะก็บอกว่า PP จะมีเพลงใหม่เพลง PP กริชแล้วก็ฟีด Girlie Berry รสมากนะคะชื่อเพลงว่าแฟนใครปะคะนะคะไฟนอลคอนะลดทีมแบบอ่ะก่อนหน้านี้ก็แบบกับสาวๆเหมือนกันใช่ป่ะ Your Candy ก็ทำกับสาวๆอันนี้ก็แบบเอาพี่ๆแบบ Girlie Berry กลับมานะคะแล้วก็เป็นตำนานเหมือนกันนะ Girlie Berry เขาบอกว่าเป็นวงที่แบบเต้นไม่พร้อมกันเลยนะคะก็ต้องรอดูนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่พิกิจน่าสนใจมากๆ Sunshine Radio The Best One
1: Hit Music Stationเงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: 5 4 3

0: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
1: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
1: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

0: นี่เลยนะคะบอกว่าวีนัสเพลงโปรดพี่ปาค่ะวีนัสเคเชนโดใช่ไหมนะคะแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็มีน้องจูนก็กรีดกับเคชันโดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าชอบชอบเห็นเหมือนกันค่ะพีพีรอฟังนะคะจากน้องเพชรนะก็นั่นแหละรอฟังรอดูเหมือนกันแบบเก๋มากเลยอ่ะเอาพีพีแบบกรีบอรี่มาด้วยนะคะแล้วนี่ก็คือคาเลนเฮดบอรี่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงสักหน่อยดีกว่าสำหรับเพลงสากลนะ
1: Best International Hits

0: เงินค่ะ
1: ชีวิตเราก็ต้องการเงินนะคะแล้วก็ต้องการเจ้านายด้วยนะบางทีนะคะคุณผู้ฟังคือเขาเรียกว่าอะไรเวลาแบบคือคนเราก็จะมีความถนัดต่างกันใช่ไหมคือบางคนแบบทำงานเหมาะที่จะทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นพนักงานอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมายถึงว่าบางคนเขาก็จะแบบมีความสามารถในเรื่องของความคิดการตัดสินใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็จะเหมาะกับการเป็นหัวหน้าคนนะคะคือด้วยเวลาเราแบบเจอหัวหน้ามาหลายแบบอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าบางคนคือเขาอาจจะไม่ได้มาลงมาทำรายละเอียดได้เหมือนเรานะแต่วิธีคิดของเขาอะทำให้นั่นแหละสิ่งที่เขาได้เป็นเจ้านายได้เป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราก็ต้องรู้เนาะในมุมของเราเองว่าเราแบบถนัดในแบบไหนยังไงนะคะแต่หลังๆมาก็เห็นที่เขาพูดว่าคนส่วนใหญ่อะไม่อยากขึ้นไปแบบไปเป็นดูแลแบบทีมหรือว่าโปรเจกต์อะไรเงี้ยเพราะว่าชอบที่จะอยู่ในตำแหน่งตัวเองแล้วก็ทำในตำแหน่งนี้ไปเรื่อยๆแต่หลายคนที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องขยับใช่ไหมก็เห็นหลายคนก็พูดถึงประเด็นนี้กันเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะเจ้านายคะนะคะกับโบกี้ไลออนค่ะผ่านไป47นาทีแล้วก็พูดถึงเรื่องของงานก็นี่เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหางานก็แนะนำกับ Index Living Mall พัทยานะคะกำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะคะรับผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตราค่ะรับพนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวน3อัตราแล้วก็ดูแลลูกค้าโครงการนะคะทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยรายได้และสวัสดิการน่าสนใจเงินเดือนอินเซนทีฟค่าน้ำมันแล้วก็มีค่าเป้ากันขายทีมด้วยนะคะหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่0982566748นะคะสมัครงานได้ที่หมายเลขนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งเพลงเก่าให้ได้ฟังกันในช่วงนี้งานจากพี่ป้างนครินทร์นะคะไม่ขอบคุณ

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio, the best one-hit music station.

0: โอลิเวียดีนต้อนรับดีเจฟิล์มสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ
0: มาพร้อมกับแบบท้องฟ้าที่ใสอยู
1: ่ใสอยู่คุณใสอยู่แล้วก็วันนี้อากาศดีผมว่าอาการคุณน่าจะค่อยๆดีขึ้น
0: แต่เมื่อเช้ามันครึมมากเลยนะ
1: มันครึมมากเลยใช่ไหม
0: แต่ในสตูก็เย็นมาก
1: ครับ
0: ก็เลยงงสับสนกัน
1: สตูดิโอคือหนาวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
0: ใช่ไหม
1: คือหนาวแบบคือเมื่อวานนะผมใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็มีใส่แจ็คเก็ตอีกตัวนึงถุงเท้าก็ใส่แต่ผมก็บอกทุกคนว่ามันหนาวมากจริงๆ
0: ใช่ไหมอ๋อแล้วเขาเรียกอะไรนะเมื่อวานฝนตกด้วยแหละมันก็ยิ่งหนาวนะคะ
1: คุณเป็นผู้หญิงอ่ะ
0: ทำไมคะ
1: แล้วทีเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนอยู่คอนโดคนเดียวบางทีแบบมีความรู้สึกกังวลด้านไหนไหม
0: กังวลบ้าง
1: ความปลอดภัยอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ไม่ได้กลัวว่าจะแบบว่าถ้ามีคนอยู่อะไรเงี้ยคือกลัวว่ารอบข้างเราอ่ะไม่มีคนอยู่
1: อ๋อโอเค
0: เราจะน่ากลัวไม่เชิงว่ากลัวผี
1: ก็เหมือนตอนที่ผมไปดูห้องกับคุณเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าในทางเดินตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีใครเลย
0: มันน่ากลัวใช
1: ่
0: อยากให้มีบ้างแต่อาจจะไม่ต้องติดกันมากก็ได
1: ้
0: ให้เราอุ่นใจว่ามีคนนะ
1: มันมีอีกหนึ่งเพนพอยที่แบบผู้หญิงอ่ะก็จะกลัวซึ่งผมอ่ะด้วยความเป็นผู้ชายผมจะไม่ได้คิดถึงมุมนี้เลยก็คือสมมติว่าเราต้องใช้ชีวิตข้างนอกใช่ไหมบางทีสมมติว่าคุณลืมกุญแจแล้วคุณต้องไปหาคนที่มาไขกุญแจให้คุณเนี่ยแล้วบางทีมันก็จะเป็นช่างผู้ชายไงแล้วสมมติว่ามันเป็นกลางดึกอ่ะคุณจะรู้สึกกังวลไหม
0: ไม่กังวลเพราะไม่ลืมกุญแจ
1: นี่ผมกะแล้วว่าเขาต้องมาเหลี่ยมนี
0: ้ไม่ค่อยลืมหรอกคือแบบต้องระวังมากเพราะมันแพงมาก
1: คือเขาบอกว่ามันมีดึกคืนหนึ่งแล้วกันในนิวยอร์กอะไรเงี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งคือถูกล็อกไว้ในอพาร์ตเมนต์แต่ว่าเธอกลัวเกินกว่าที่จะโทรหาช่างทำกุญแจทั่วไปด้วยความปลอดภัยนี่แหละเพราะไม่อยากให้ผู้ชายแปลกหน้าเดินเข้ามาไขประตูตอนกลางคืนคนเดียวก็เลยเป็นเพนพอยต์หนึ่งที่คนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าซาฮาโยนาเนี่ยเป็นช่างทำกุญแจวัย27ปีนะครับซึ่งเป็นหญิงสาวนะเขามองเห็นสิ่งนี้แหละก็เลยเกิดพุทธิไอเดียขึ้นมาตอนต้นปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาก็รู้สึกว่าโอเคในงานที่เธอซบเซาอ่ะเธอก็เลยลองหยิบมือถือมาถ่ายคลิป TikTok สั้นๆบอกผู้หญิงในนิวยอร์กว่าง่ายๆเลยคือถ้าเกิดใครที่รู้สึกไม่ปลอดภัยให้ช่างผู้ชายมาไขกุญแจกลางคืนให้โทรหาเธอแทน
0: เฮ้ยไอเดียดีอ่ะเราทำบ้างดีกว่าน
1: ะครับเธอไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าได้งานเพิ่มอีกสักงาน2งานแหละแต่ว่าปรากฏว่าคลิปนั้นมีคนดูทะลุ 600,000 ครั้งทั้งที่บัญชีของเธอเนี่ยมีวิดีโออยู่แค่ไม่กี่คลิปเท่านั้นเองครับก็คือไม่ได้เป็นนักติ๊กต็อกเกอร์ตัวยงแค่อยากจะออกมาสื่อสารหลังจากนั้นงานของเธอก็พุ่งขึ้นทันทีมากกว่า60งานต่อสัปดาห
0: ์
1: ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับแต่ว่าจากช่างทำกุญแจที่แทบไม่มีใครรู้จักเลยก็กลายเป็นคนคิวแน่นทันทีประโยคง่ายๆแค่ประโยคเดียวแต่ว่าก็สร้างอะไรบางอย่างที่เป็นแรงกระเพื่อมให้กับผู้หญิงได้เยอะมากๆมันเป็นแค่เพนพอยต์ของผู้หญิงไง
0: อันนี้ก็ได้ถ้างั้นอ่ะมันต่อยอดได้เลยนะสมมติว่าทำกุญแจใช่ปะเดี๋ยวว่าน่าสนใจน่าทำแต่อันดับแรกเราต้องไป
1: ทำกุญแจก่อน
0: แง่กุญแจก่อนก็คืออาจจะเป็นอย่างอื่นล้างแอร์อะไรอย
1: ่
0: าง
1: นี้อะไรก็เอ้ยล้างแอร์ก็ต้องเป็นบ้านนะถ้าเป็นคอนโดอ่ะเขาอาจจะไม่ให้เข้าแล้วไงล่ะ6 โมงอ่ะ
0: ไม่มันถือว่าไม่ใช่แค่กลางคืนแต่กลางวัน
1: อ
0: ่ะบางที
1: เราแบบอ๋อเข้าใจกลางวันแต่ว่ามีช่างผู้หญิงมาอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดี
0: แต่เรื่องกุญแจก็อันนี้น่าสนใจดี
1: ครับผมประมาณนี้ก็เลยหยิบมาฝากกันว่าน่าสนใจนะประเด็นเนี้ย
0: อ่ะหมดเวลาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาใหม่แล้วก็ฟังเพลงกันต่อกับดีเจฟิล์มนะเราพัดไปสังเคราะห์แสงก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้10 โมงเช้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
2: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
4: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
5: Good life good music
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
7: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: นังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
1: ์เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน
0: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema 5 4 3 2 1 1 1 1 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
2: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

วันนี้อ่านข้อความทาง LINE Official มานะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละมีคนที่รู้สึกว่าวันนี้มันเหนื่อยหนักจังเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เพลงที่มันฮีลใจนิดนึงนะครับก็เลยเลือกเป็นอยู่บำรุงของพี่ว่านมาฝากนะครับแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันนะฮะบางทีเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากได้แสงสว่างอะไรบางอย่างอยากได้ความหวังอะไรบางอย่างเลือกเพลงที่มาส่งต่อความหวังให้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเผื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้ได้หนึ่งงานจากพี่บอยก็เสียพงแล้วก็นุนิวชวรินทร์ครับนี่คือส่งต่อความหวัง

0: หนึ่งงานจากเสียงร้องของนุ้ยนิวชวรินทร์และพี่บอยกฤษิยพงศ์นะฮะที่มาฟีเจอริงด้วยกันนะฮะนี่คือส่งต่อความหวังนะครับหวังว่าฟังเพลงนี้แล้วก็จะมีกำลังใจมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับกับการได้ยินเสียงของศิลปินที่คุณรักแบบนี้นะครับทบทวนแฮปเพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดครับ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะกับทุกคะแนนเลยครับที่ส่งเข้ามานะฮะสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นผลงานผลประกอบการนะครับที่มาอยู่ในชาร์ตของเราในแต่ละสัปดาห์นะครับทั้ง20เพลง Sunshine Top 20นะฮะแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตศิลปินอีก1มุมด้วยเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังครับขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเรานะฮะถ้าไม่มีก็คงจะไม่มีการรายงานชาร์ตแบบนี้ครับนั่นคือโรงแรมแปซิฟิกพาสีราชาแล้วก็ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาสีราชาด้วยนะครับเดี๋ยวในวันที่24กันยายนนะครับอีก2วันเรามีนัดกันนะนั่นคือโลหิตคืนชีวิตนะครับชวนทุกคนเลยนะครับมาส่งต่อแล้วก็ความปรารถนาดีที่เราจะช่วยเพื่อนมนุษย์ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเลือดของคุณแค่1ถุงเนี่ยสามารถที่จะเป็นได้ทั้งความหวังแล้วก็โอกาสในการมีชีวิตต่อของใครอีกหลายคนเลยนะครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาสีวชาร่วมกับทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยนะครับจังหวัดชลบุรีแล้วก็สัญชัยเรดิโอของเรานะชวนทุกคนนะครับมาเป็นผู้ให้ไปด้วยกันนะครับทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้แค่เรื่องง่ายๆแบบนี้เลยบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตนะครับ24กันยายน2569นะตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับสถานที่คือชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงหลังนะครับกับการแนะนำเพลงใหม่ในช่วง Sunshine New Release ให้ได้รู้จักแล้วก็อัปเดตเพลงใหม่กันไปด้วยกันนะฮะมีเพลงหนึ่งครับน่ารักเลยฮะเก็บเป็นเพลย์ลิสต์ไว้อ้อนใครสักคนก็ได้นี่คือตกใจหมดมากอดหน่อย

านจากอิงวรันธรนะฮะที่เป็นเพลงใหม่แล้วคุณช่วยเลือกเข้ามาครับได้ยังโอมมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ประกอบเรื่องอัศจรรย์วันทองนั่นเองนะฮะดึกแล้วก็เป็นเพลงเก่าแต่ว่าถูกนำมาร้องใหม่ในปี2026นี้นะครับแนะนำในช่วงของการแนะนำเพลงใหม่พอดีเลยนะครับขอบคุณด้วยกับการช่วยเลือกเพลงนะครับแล้วก็รวมถึงขอบคุณด้วยกับทางสุภาลัยเซนต์พัทยานะครับคอนโดใหม่นะครับใจกลางพัทยานะครับจากสุภาลัยที่ราคาเริ่มต้นนะฮะ 1.39 ล้านบาทครับห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้น31.5 ตารางเมตรจนถึง65ตารางเมตรจะอยู่เองก็ฟินแล้วก็ลงทุนก็ได้ครับถึงเวลา Unlock Your Sense สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่1720หรือสามารถที่จะดูได้นะครับในเรื่องของบรรยากาศหรือว่าต่างๆที่ www.suphalai.com นี่เลยนะครับล่าสุดเองก็เพิ่งมีพรีเซลไปเมื่อวันที่19แล้วก็20นี้เท่านั้นเองนะฮะถึงเวลา Unlock Your Sense ครับไปดูได้เลย

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
2: ต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูรายการต่อในช่วงเวลาหลังบ่ายสามโมงนะครับมีคุณผู้ฟังมาลิสต์เพลงไว้ให้หลายเพลงเลยแต่ว่าในช่วงแนะนำเพลงใหม่ครับยังคงมีผลงานของโรเซ่ที่อยู่ในลิสต์แล้วก็มีคุณแบมครับรีเควสต์เพลงที่ชื่อว่า Blingy งานจาก NCT 127ครับเติม energy ในช่วงบ่ายกับ2เพลงครับโรเซ่และ NCTเพลงใหม่เพลงนี้คือ New Trick นะฮะชอบก็ส่งคะแนนได้

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
1: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ึ่งงานจากพี่ปามี่อีฟฟานเจริญครับนี่คือซ่อนกลิ่นนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าคือสลักจิตครับโดยเสียงร้องของพี่ป๊อปปองกูลแล้วก็พี่ดาเอนโดฟินนะฮะแล้วก็มีงานจากบอกกี้ไลออนนะครับนาฬิกาทรายนะฮะมีคุณผู้ฟังครับช่วยเลือกก็มาส่งคะแนนให้ในทุกวันเลยจริงๆนะครับสำหรับนาฬิกาทรายนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่หลายคนชอบมากๆอัปเดตข่าวหน่อยครับบ่ายสามโมงกับ27นาทีชั่วโมงที่2กับฟิล์มในช่วงบ่ายนี้นะครับล่าสุดเองเนี่ย Taylor Swift เองก็กำลังจะได้รับรางวัล นะครับนั่นคือ Artist Director Honor นะฮะจากเวทีประกาศรางวัล MTV Video Music Award 2026นะครับในช่วงปลายเดือนวันที่28กันยายนนี้ครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับตามแถลงการนี้เนี่ยระบุว่ารางวัล Artist Director Honor นะฮะมีขึ้นเพื่อที่จะยกย่องศิลปินที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆทางวงการดนตรีนะครับผ่านมิวสิกวิดีโอนะครับโดยเฉพาะการสร้างสรรค์เรื่องราวการเล่าเรื่องแบบ Storytelling ด้วยภาพนะครับจะมีความคิดสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆตลอดจนการกำกับที่มีความเฉพาะตัวมากๆนะครับทั้งนี้ Taylor Swift เองก็เคยกำกับวิดีโอครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2020ครับคุณผู้ฟังกับเพลงที่ชื่อว่า The Man ซึ่งทำให้เธอนั้นคว้ารางวัลยอดเยี่ยมนะฮะจากงานที่ชื่อว่า VMA นะครับในปีนั้นไปครองนะครับหลังจากนั้นก็ได้เปิดตัวนะครับที่เป็นหนังสั้นนะฮะเราจะได้เห็น All Too Well นะครับที่เป็น The Short Film ในปีต่อมาก็คือ2021จนสามารถที่จะคว้ารางวัล Video of the Year Best Long Form Video ได้รวมทั้ง Best Direction จากเวที VMA ในปี2022ปีต่อมาด้วยครับไม่เพียงเท่านี้นะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายผลงานนะครับในเพลงของเธออาทิเช่น Opalite นะครับLavender Has นะครับ Karma I Can See You นะครับแล้วก็ The Fate of Ophelia ด้วยส่วนตัวชอบผลงานเพลงนี้นะฮะของ Taylor Swift มากๆนะครับเวอร์ชันเต็มเนี่ยน่าจะสัก10นาทีนะคุณผู้ฟังเราเคยเล่นไปบ้างน่าจะครั้ง2ครั้งใช่ไหมแต่ว่าเอาเวอร์ชันที่แบบเรดิโอเล่นได้ก็คือเวอร์ชันนี้ครับ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงหลังครับบ่าย3กับ35นาทีนะฮะคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้อากาศเป็นเช่นไรบ้างครับจริงๆก่อนเข้ามาทำงานนะฮะก็เห็นว่าท้องฟ้าในพัทยาก็ค่อนข้างสดใสดีเดียวครับอากาศกำลังดีเลยนะฮะแล้วก็มีช่วงเช้าคุณรพัฒน์รดาบอกว่าก่อนมาทำงานในช่วงเช้าก็จะมีความครึ้มหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกไปเหมือนกันนะฮะในโซนพัทยาตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับอยู่ที่ไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นไงบ้างครับส่งมารูปประกอบได้เลยครับอย่างวันนี้เองตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2นะครับมีคุณผู้ฟังในโซนบางนาเอ่ยกรุงเทพเอ่ยนะฮะก็ส่งเป็นท้องฟ้าในย่านของตัวเองมาฝากนะครับว่าวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนกันนะฮะมีฝั่งของจังหวัดอะไรนะระยองนะครับบอกว่ามีความครึ้มนะฮะขอเพลงของ Justin Bieber เข้ามานะครับในขณะที่อุดรอากาศร้อนแบบชุบแป้งทอดเลยเติมฝนให้นะฮะเผื่อว่าจะช่วยดับร้อนได้นี่คือกลิ่นฝนนะครับงานจากเติ้ลมัตติมันแล้วก็เฟิร์สวันนะครับที่มาร่วมงานด้วยกันครับ

หนึ่งงานจากฟูจิอิคาเซ่นะครับนี่คือยูครับหนึ่งงานจากคุณฝนนะฮะที่ช่วยเลือกเพลงนี้เข้ามานะฮะนี่คือเพลงที่ล่าสุดนะครับทางศิลปินอย่างฟูจิคาเซ่เองก็เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอมาเลยครับใครที่แบบว่าชอบเพลงนี้แล้วก็อยากที่จะตามไปดูมิวสิกวิดีโอก็ได้เลยนะครับปล่อยแล้วนะเรามา Good Life Good Music กันอีกหนึ่งเพลงครับนี่คือเสียงร้องของนนทนนท์กับ Afterglow ความทรงจำที่แสนดีครับ

หนึ่งงานจาก Backstreet Boy ครับนี่คือ Shape of My Heart นะฮะแล้วก็ก่อนหน้าก็มีเพลงที่คุณช่วยเลือกใช่ไหมฮะนนทนนนะเพิ่มเติมคุณผู้ฟังมีนี่เลยครับทาง LINE Official บอกว่าเตรียมตัวจะมาลุ้นตัวชมภาพยนตร์แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวใครที่อยากจะลุ้นตัวชมภาพยนตร์เหมือนกันนะวันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็ส่งมาแบบไวๆเลยก็ได้นะฮะจะได้แบบลงชื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าถ้าใครยังไม่เห็นโจทย์ไปดูโจทย์ได้ทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับหนึ่งงานที่คุณช่วยเลือกจาก Better Weather ครับกับบ้านอากาศดีกับอย่าเสียใจคนเดียวหลังเพลงนี้มีแบมแบมก็เซเว่นและไทม์ไทย

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หลากหลายความอร่อยอาหารจานเด็ดนานาชาติและอีกหลากหลายความสุขรอคุณอยู่ที่นี่ห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาพร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่นานาชาติด้วยหลากหลายเมนูสุดอร่อยสารพัดสไตล์จัดให้คุณแบบไม่ยั้งกับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ดินเนอร์ทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นและยุโรป
2: จัดเต็มด้วยซูชิและซาซิมิสดๆแบบต้นตำรับญี่ปุ่นขนาดแท้คู่กันกับความอร่อยสารพัดอาหารยุโรปอิตาเลียนพิซซ่าและสลัดบาร์ที่คุณเลือกได้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยเมนูแบบไทยๆพร้อมของหวานเลิศรสอีกเพียบ
1: อร่อยครบจบที่นี่ในราคาเพียงท่านละ650บาทบวกๆเด็กไม่เกิน12ขวบสูงไม่เกิน120ลดครึ่งราคา
2: ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือน6โมงเย็นถึง4ทุ่มห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบสศรีราชาสำรองที่นั่งล่วงหน้า038-771-365หรือ www.canterybay-sriracha.com
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

Sunshine Radio Good Life Good Music

0: หนึ่งงานล่าสุดจากบิวกิ้นพุทธิพงศ์นะฮะนี่คือเต๋ของหลายๆคนที่ตอนนี้เต้นเก่งมากแล้วนะฮะซิงเกิลใหม่ของบิวกิ้นที่ได้อะตอมชนะกันมาช่วยแต่งเนื้อร้องให้นะครับนี่คือเช็คลิสต์นั่นเองนะฮะเรื่องความรักเรื่องหัวใจเนี่ยบังเอิญต้องใช้เวลาแต่ว่าสเปคที่เธอพูดมาก็ต้องบอกว่ามีชั้นทุกอย่างเลยนะครับอยู่ในสเปคเนาะก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่หยิบมาเล่นให้นะฮะแน่นอนครับว่าเพลงนี้ตั้งแต่เพลงปล่อยมาก็จะมีหลายๆคนนะครับรวมถึงแฟนคลับนะฮะอย่างบีไซด์เข้ามาช่วยเลือกแล้วก็มาส่งคะแนนทุกๆวันนะครับล่าสุดก็อยู่ในอันดับที่17ใน Sunshine Top 20ครับต่อเนื่องในช่วงเวลาหลัง 4:00 นกับ30นาทีนะกับฟิล์มแล้วก็ Sunshine Radio Good Life Good Music นะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้จะมีการลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing นะฮะลองดูครับสัปดาห์นี้ใบหน้าของ Brad Pitt นะฮะผู้ชายคนนี้นะฮะเคยถูกยกย่องว่าหล่อที่สุดในโลกมาแล้วนะฮะเคยได้รางวัลแบบประมาณว่าแบบเหมือนหล่อความหล่อที่ยังคงมีชีวิตอยู่อ่ะผมจำชื่อนิตยสารหรือว่ารางวัลนี้ไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ว่าเขาได้2รอบเลยนะฮะได้2รอบเลยครับ Brad Pitt นะฮะแล้วก็แน่นอนนะตอนนี้เขาก็มีภาพยนตร์อยู่แต่ว่าเราไปดูหน่อยซิว่าเขาแสดงภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ฟังถามมาว่ามาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์แหละแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้จะดูอะไรดีครับเรื่องนี้เลยครับจากค่าย GDH ที่น่าจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็หัวเราะได้อร่อยอร่อยแน่นอนนะครับนั่นคือจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้นะครับก็คือเรื่อง 50 First Date ที่เป็นเวอร์ชันรีเมคนะครับของประเทศไทยนะฮะก็จะมีการสลับกันนะกลายเป็นพระเอกก็คือพี่ณเดชน์เนี่ยเขาจำ อะไรไม่ได้เลยนะครับจำได้แค่เรื่องของวันนี้อะไรเงี้ยส่วนนางเอกก็ได้น้องนิชาใช่ไหมฮะจาก G Idol นะครับสารภาพตามตรงเลยว่าไม่เคยติดตามน้องมาก่อนเลยครับเลยนะฮะก็คือเราจะเห็นได้จากการที่คุณผู้ฟังมาขอเพลงแหละแล้วก็อาจจะเป็นเพลงไทยที่มีน้องขออภัยของมินนี่มาแนะนำแล้วก็ฟีเจอริงกับเพลงนั้นเพลงนี้บ้างนะครับแต่ก็โอเคเราก็ได้ฟังเสียงร้องแต่เรายังไม่ได้เห็นการแสดงนะครับก็เลยรู้สึกว่าโดนตกในความเป็นธรรมชาติของมินนี่นิชามากเลยนะฮะก็ลองไปดูครับอย่างณเดชน์เองเนี่ยเขาก็รับบทแทนอดัมเซลเลอร์นะฮะมินนี่นิชาก็จะเป็นดรูแบร์รี่มอร์ในภาคไทยส่วนเบิ้ลปทุมราชในหนังตลกมากนะครับรับบทเดิมทีเนี่ยก็คือมารับบทของรอบชไนเดอร์ส่วนพี่กิ๊กซูโม่กิ๊กนะฮะก็เป็นเบรกคลาร์กนะฮะเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันก็พาเราไปไกลนะฮะจากเรื่องเดิมๆนะที่เราเคยดูอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีเล่านะในแบบของ GDS เองนะครับว่าสมมุติว่าคนที่เขาจำไม่ได้อะตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยในยุคสมัยที่มันมองไปทางไหนเราใช้มือถือกันอยู่แล้วหรือว่าเราจะหาดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็หาได้แต่ในหนังเองก็สามารถที่จะหาอะไรกิมมิกอะไรบางอย่างมาเล่นกับเรื่องนี้ได้จะมีความตลกของความแบบมิวสิคัลอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันภาคเดิมนะครับเหมือนจะอดัมแซนเดอร์เนี่ยเขารับบทเป็นเหมือนน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์ที่ชื่อว่าตัววอลรัสใช่ไหมฮะซึ่งก็จะต้องไปอยู่ที่ฮาวายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในฉบับไทยก็ไปอยู่แบบเป็นเกาะแห่งหนึ่งนะฮะเป็นเกาะแห่งหนึ่งนะครับน่าสนใจครับคือดูแล้วก็จอยมากนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดหาหนังแบบปล่อยจอยปล่อยใจมีความสุขและเสียงหัวเราะก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่แนะนำอีกหนึ่งเรื่องในช่วงนี้นะครับส่วนตอนนี้ได้เวลามาทบทวนครับ5เพลงที่เป็น Top of the Week ฮะ
1: Sunshine Top of the Weekสนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: เพลงและ Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดแหมคุณผู้ฟังครับเหลือเวลาอีก2วันนะฮะเดี๋ยว24กันยายนนี้ก็จะมีการบริจาคโลหิตเกิดขึ้นนะฮะใครที่สนใจอยากที่จะไปบริจาคโลหิตเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับกิจกรรมนี้ของเราได้เลยนะครับก็จัดมาตลอดทุกปีแหละครับใครที่ว่างในช่วงไหนก็ไปได้เลยครับเดี๋ยวจะมีจัดขึ้นเนี่ยวันที่24กันยานะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับ1ถุงเลือดของคุณนะจะสามารถที่จะเป็นความหวังแล้วก็โอกาสในการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ได้อีกหลายคนเลยครับแล้วก็ครั้งนี้เองก็ได้รับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คนะครับแล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีแล้วก็ซันชายเรดิโอของเรานะฮะจัดงานนี้ขึ้นมาใครสนใจอยากที่จะเป็นฮีโร่ไปด้วยกันครับงานนี้ได้เลยย้ำช่วงวันและเวลานะ24กันยายนครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชา 11:00 น.ถึง 17:00 น.ครับ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: ได้เวลามาลุ้นนะครับรับบัตรชมภาพยนตร์นะฮะจาก SF Know How Now Showing นะครับเกมของเรานะฮะที่อยากที่จะให้คุณมาร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นหน่อยนะครับโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับสัปดาห์นี้เรามีภาพยนตร์3เรื่องด้วยกันนะครับนั่นคือ1คือ Heart of the Bliss นะฮะหัวใจผจญไพรนะครับเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีดราม่าระทึกขวัญที่นำแสดงโดย Brad PittJK Simmon แอนนาแลมนะครับแล้วก็กำกับโดยเดวิดเอเยอร์นะครับเขาฉายในวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็คือ24กันยายนนะแล้วก็มีเรื่องที่2ก็คือ Resident Evil นะครับเรื่องนี้สยองขวัญไซไฟแอคชั่นที่นำแสดงโดยออสตินเอบลัมนะครับมีแซคเชอรี่มีคาริเรสแล้วก็พอลวอลเตอร์ฮาวเซอร์ที่กำกับโดยผู้กำกับอย่างแซคเครเกอร์ครับเขาฉายวันเดียวกันส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นแนวการ์ตูนนะฮะแอนิเมชั่นคอมเมดี้ผจญภัยแล้วก็ชื่อเรื่องว่าเครยอนชินจังเดอะมูฟวี่ตอนคนลุกสู้วันหยุดพิศวงพูดผีกุ๊กกูฮะใครที่ไปดูชินจังก็ดูแบบเดอะมูฟวี่ในตอนนี้ได้ในวันที่24เช่นเดียวกันนะครับและคำถามของเราก็คือ Brad Pitt เป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องไหนเรามี2ช้อยนะ SFA แล้วก็ SFB นะครับ SF ข้อ A ก็คือเรื่อง Heart of the Bliss นะฮะหัวใจผจญไพรหรือจะเป็นเรื่องที่2ครับเสียงเพลียกจากพงไผ่นะเลือกได้แล้วก็พิมพ์มาเลยครับ SMA หรือ B ก็ได้ตามด้วยชื่อนามสกุลและเบอร์โทรติดต่อให้ครบนะส่งตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะลงทะเบียนให้ลุ้นกันต่อในช่วงปลายสัปดาห์วันศุกร์ครับฟิล์มจะมาเฉลยว่า Brad Pitt เนี่ยเขาแสดงเรื่องไหนครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่จะได้ตั๋วชมภาพยนตร์รางวัลละ4ใบ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่

การที่ช่วยเลือกเข้ามาทาง TikTok Live ของ Sunshine Radio Thailand นะครับนี่คืออยากมองเธอในแง่ร้ายจาก People Yoki Playboy นะครับมาต่อกันที่ผู้ชายอีกหนึ่งคนที่มีเสน่ห์เหลือล้นมากๆครับแล้วก็มีหลายคนที่รอเพลงนี้อยู่ก็คือ Thank You งานจาก Jackson Wang ครับอัปเดตเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้นะครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

นจาก BTS นะฮะนี่คือ Normal นะครับก็เล่นให้กับใครก็ตามที่ฟังอยู่แล้วก็เป็นเหล่า ARMY ด้วยนะครับนี่คือเพลงที่ทั้งคุณปลานะครับแล้วก็เล่นให้กับARMY ครับพี่เอด้วยนะฮะชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายครับกลับมาด้วยกันในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะฮะหลัง 5:00 น.นี้ตามต่อในช่องทางออนไลน์ได้นะครับเว็บไซต์ sunshinefm.com แล้วก็ TikTok Live ก็ได้ Sunshine Radio Thailand ได้เลยที่บ้าน

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจากหลิงหลิงควงนะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่า Moonlight นะครับก็เป็นหนึ่งงานที่หยิบมาเล่นให้กับน้องอ้อมด้วยนะฮะเพราะว่าน้องอ้อมเองก็ชอบศิลปินคนนี้นะฮะก็เป็นนักแสดงหนึ่งคนที่แบบโอ้มีผลงานเยอะมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นคนสวยได้รางวัลอะไรนะฮะสวยอันดับที่หนึ่งหรือเปล่านะผมจำไม่ได้อ่ะแต่ได้รางวัลความสวยนี่แหละผมจำได้แค่นี้เลยก็ไม่ค้านสายตานะครับไม่ได้ค้านสายตานะจำได้ว่าไม่เคยดู Girl Love มาก่อนเลยนะครับแล้วก็มาดูละครเรื่อง1ใน100นะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคตอนนั้นก็จะมีคุณพระโดยน้องต่อธนภพนะฮะแล้วก็มีนางเอกนะครับอย่างใครนะยาย่าอุรัสยานะครับแต่ว่าพอเราเห็นหลิงหลิงควงเราก็นักแสดงคนนี้ใครกันนะครับรู้สึกว่าสะดุดตาจังเลยนะครับสวยมากนะครับก่อนหน้าคือมีหนึ่งงานที่พิสุนะครับช่วยเลือกเอาไว้นะครับแล้วก็มีหยิบหนึ่งงานของวิลเลียมมาเล่นให้ฟังด้วยส่วนหนึ่งเพลงจากคุณบามวันนี้คุณบามเลือกงานจากพี่เอจิรากรนี่คือจากนี้ไปจนนิรันดร์นะครับ

หนึ่งงานจากเมอร์นะครับที่ได้ Black Hat มาร่วม featuring ด้วยนะฮะนี่คือขึ้นใจนะครับก็อันดับที่1ในสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่มา8สัปดาห์ต่อเนื่องนะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่2ขึ้นสู่อันดับที่1นะฮะเหมือนว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไหมครับช่วงนี้ของวงเมอร์นะครับมาต่อที่อีก1วงดีกว่าครับแฟนคลับก็เยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชาวเมืองนะครับที่อยู่ในการเป็นคุณผู้ฟังของซันชัยหลากหลายคนครับวันนี้เป็นคิวของแฟนคลับ Three Man Down ผู้ชายแล้วก็เป็นแฟนคลับของ Your Boy TJ ซะด้วย

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หลากหลายเพลงครับที่ช่วยเลือกเข้ามานะครับเพลงนี้หยิบมาเล่นให้นะฮะนี่คือใครยังคงอยู่ในฝั่งของ RS แต่ว่าได้น้องๆจาก 4EVE หยิบเพลงนี้มาร้องเอาไว้ครับเหงาเข้าใจงานจากพี่ปานธนพรครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจากกัญชาลีนะฮะนี่น่าจะเป็นเพลงรักเพลงแรกๆเลยนะฮะของกัญชาลีนะฮะหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพิ่งปล่อยมาไม่นานอยู่ดีๆก็ลืมชื่อเพลงนะฮะเธอคือส่วนหนึ่งของฉันหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนอกนั้นก็จะเป็นเพลงเศร้าซะส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเพลงนี้ชื่อว่า Logic Song นะฮะที่ได้อูปิมจากลานดอกไม้มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับอยู่เป็นเพื่อนกัน4ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2นะฮะบางคนก็โอ้โหเวลคัมผมตั้งแต่บ่าย2แล้วก็อยู่จนถึงนี่เลยส่งกลับบ้านกันในทุกวันนะฮะขอบคุณมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเสมอมานะครับวันนี้ทิ้งท้าย1เพลงครับมีคนถามถึงงานของอัศนีวสันต์นะฮะผมพยายามจะหาแล้วล่ะว่ารักเธอเสมอเนี่ยมีหรือเปล่านะครับคุ้นๆว่าคุณผู้ฟังเองก็ชอบรักเธอเสมออย่างเหมือนกันนะอย่างพี่ๆที่เป็นคุณผู้ฟังนะครับตั้งแต่ตอนที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ของอัศนีวสันต์นะครับแต่พยายามหาแล้วไม่มีขอเปิดเพลงนี้ให้แทนชื่อเพลงว่าให้เธอลาไปด้วยเพลงนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์คุณหมอนะครับประเด็นน่าสนใจมาติดตามได้ Have a good day ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวอฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอตต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงพอให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Club ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
4: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
5: Sunshine Top 20
4: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Life and Health Life and Health
1: เกิดเป็นผู้หญิงทั้งทีก็อยากจะใส่กระโปรงสั้นโชว์เรียวขาสวยๆกันบ้างจริงไหมคะแต่สุดท้ายอุปสรรคที่ทำให้ขาดความมั่นใจก็คือหัวเข่าที่ดำและด้านนั่นเองแล้ววันนี้ Life and Health ก็มีเคล็ดลับที่จะมาช่วยให้คุณมีหัวเข่าขาวเนียนเรียกความมั่นใจให้กลับมาได้อีกครั้งค่ะวิธีแรกว่านหางจระเข้สดมาบดแล้วเอามาทาที่หัวเข่าทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกจะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นจึงทำให้หัวเข่าของคุณหายด้านและกลับมาเนียนนุ่มน่าสัมผัสค่ะวิธีที่2นำหอมหัวใหญ่และกระเทียมมาสับให้ละเอียดแล้วเอามาถูบริเวณหัวเข่าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกจากนั้นบำรุงเพิ่มด้วยการใช้น้ำมะนาวผสมกรีโซรีนทำอาทิตย์ละ2ครั้งแค่นี้ก็จะได้หัวเข่าขาวเนียนแล้วล่ะค่ะวิธีที่3ใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะผสมกับนมคนให้เป็นเนื้อครีมแล้วนำมาพอกบริเวณหัวเข่าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกและปิดท้ายด้วยการทาครีมบำรุงเพิ่มความชุ่มชื่นอีกครั้งค่ะวิธีที่4นำใบสะระแหน่ประมาณ1กำมือมาต้มและเคี่ยวจนเปื่อยบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปครึ่งลูกทิ้งให้เย็นจากนั้นนำสำลีมาชุบแล้วเอามาโปะบริเวณหัวเข่าทิ้งไว้15นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะวิธีสุดท้ายนำน้ำมะขามเปียกละลายในน้ำสะอาดคั้นเอาแค่น้ำข้นๆนำมาขัดบริเวณข้อศอกและหัวเข่าทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกทำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งผิวจะนุ่มรอยด่างดำก็จะลดลงอีกด้วยค่ะ
0: Life and Health Life and Health

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

0: by Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมใกล้ตลาดน้ำ4ภาค Call Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 เว็บไซต์ toyotacyc.com
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good Life Good Music
4: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Good Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิต Presentation คุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Why Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์